0: สิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมเพราะว่าตัวเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็สลับกันนะฮะมาเยี่ยมบ้านคุณลิซ่านะครับ
0: นะคะสลับกันเข้ามาในสตูดิโอแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังไปนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาดูกันต่อนะคะก็คือข่าวสารต่างๆแล้วก็เป็นประจำช่วง7ในการ10นาทีโดยประมาณนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาสัปดาห์นี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะโอ้โหมีเรื่องให้หิวทุกๆสัปดาห์เลยนะคะกับคุณกฤตนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันค่ะลิซ่าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวสำหรับใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวที่ให้รางวัลกับตัวเองนะมีใครหาอยู่บ้างไหมนะคะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายนะคะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 มาแนะนำค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนนะคะ4วัน3คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือเส้นทางที่ Exclusive มากๆเลยนะคะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกนะคะย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะคะแล้วก็นั่งกระเช้ารอยฟ้านะคะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบุเบาเดนนะคะแล้วก็ที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมสำริดบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับความพิเศษสุดๆนะของทริปนี้ก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์ทวนเงินนะครับพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับเรื่องกินนอนก็ไม่ต้องห่วงนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนมีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนตอนค่ำคืนด้วยเนี่ยนะครับอ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับเดินทาง28พฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคมนะฮะท่านละ 39,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดสามารถที่จะสมัครด่วนได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์09448030760944803034และ0943966649นะครับ
0: นะคะเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มีทั้งความรู้นะคะความสุขสบายนี่โอ้โหต้องทริปนี้เลยนะคะเผื่อใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์เจตค่ะเมื่อเบรกที่แล้วอาจารย์กำลังจะพูดถึงข่าวหนึ่งนะคะเชิญ
1: ได้นะครับก็เป็นข่าวอุบัติเหตุนะครับที่อินโดนีเซียนะอัปเดตกันนะครับถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามฝั่งเนี่ยที่ล่มนะฮะตอนนี้ก็กำลังตามหาอยู่นะครับอัปเดตล่าสุดครับ China News Asia ครับบอกว่า Death toll from capsized ship in Indonesia rises to 26 asearch continues for 109 missing passengers นะฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่26รายแล้วก็ยังสูญหายอีก109รายนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเรือลำนี้เนี่ยชื่อว่า Virgo Transport 8นะครับก็มีผู้โดยสารเนี่ย243คนนะครับแล้วก็มีลูกเรือเนี่ย30คนด้วยกันนะครับอากาศไม่ดีนะฮะในวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับเดินทางจากสุราบายาที่อีสจาวานะครับไปที่บันจามาซินในเซาท์คาลิมันตันนะครับตอนนี้ก็ยังหาอีก109คนไม่เจอนะก็เป็นอีกอัปเดตหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากๆนะฮะที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มาอีกข่าวนึงอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของพายุที่ญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่สัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยวันที่พายุกำลังแบบห่างๆพายุเริ่มมาแล้วพอดีเลยนะครับพายุลูกนี้นะครับชื่อว่าตู้เจียนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหมายเลขอันนี้คือพายุหมายเลข25ของปีนี้นะซึ่งถือว่ามาเยอะมากนะฮะก็อัปเดตก่อนตู้เจียนเนี่ยนะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย9รายแล้วก็สูญหาย5รายในญี่ปุ่นนะครับก็เทฝนลงมาปริมาณมากที่สุดในประวัติการแล้วก็ก่อให้เกิดดินโคลนถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นคันโตเนี่ยก็จะมีโตเกียวอยู่ในนั้นด้วยนะครับไซตามะชิบะนะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้เที่ยวบินนะครับในฮานาดะแล้วก็นาริตะเนี่ยต้องแคนเซิลกันเยอะมากแล้วก็เรียกว่าโกลาหลกันเลยทีเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิต9รายแล้วก็สูญหาย5

0: รายนะครับโดยที่พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ผมเนี่ยบินออกมาเที่ยงคืนของวันที่20คุณลิซ่าเรียกว่าพอดีเลยอ่ะ
1: ออกมาได้ก่อนนะคะพายุมา
0: ใช่นิดเดียวเองแต่ว่าฝนก็ตกลมก็เริ่มแรงแล้วนะครับแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเช้าวันที่21ปุ๊บพอดูข่าวโอ้โหนะฮะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยฝนตกมาหลายชั่วโมงในภูมิภาคคันโตนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำฝนที่วัดได้มากถึง832มิลลิเมตรต่อในเวลา48ชั่วโมงเนาะถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าสูงมากนะครับในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายสูญหาย3รายคานากาวะผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียหายนะครับในเมืองโยโกสุกะแล้วก็มิโอรุด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะคานากาวะแล้วก็อิบารากินะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารมาจากทางญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะนะคะจากญี่ปุ่นนะคะ เราไปดูกันที่กัมพูชากันบ้างนะคะไปดูกันเรื่องอัปเดตเรื่องของการจัดการเรื่องของสแกมเมอร์กันบ้างนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะก็ได้มีการคุณทางฮุนมาเน็ตเนี่ยค่ะได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะระหว่างการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ณกรุงพนมเปญนะคะโดยย้ำว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมเป็นที่หลบภัย safe haven นะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือขบวนการหลอกลวงออนไลน์อีกต่อไปนะท่ามกลางกระแสการกดดันจากนานาประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้ผู้นำกัมพูชานะคะก็ได้ชี้แจงต่อตัวแทนรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยกระดับมาตรการกวาดล้างอย่างจริงจังผ่านปฏิบัติการภายใต้แนวคิดทำความสะอาดบ้านของเรา Clean Our Home นะคะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจระดับชาติโดยตระหนักดีว่าอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่นำความเดือดร้อนมาสู่เหยื่อในหลายประเทศแต่ยังส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจอันดีงามของกัมพูชาด้วยนะคะตามรายงานของทางกัมพูชาค่ะเขาระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการสั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์นะคะไปแล้วมากกว่า660แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งเข้าจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกมรวมแล้วเกือบ 30,000 คนนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้นำเสนอหลักฐานการปราบปรามด้วยการบุกเข้าไปยึดแล้วก็สั่งปิดพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า120เฮกเตอร์ซึ่งเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีแรงงานถูกบังคับใช้แรงงานนับหมื่นคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางด้านการเมืองแล้วก็การทูตของต่างชาติอย่างมากเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะไม่กี่วันทางการสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ระงับวีซ่าบุคคลสำคัญหลายรายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาอย่างเช่น Prince Group นะคะเนื่องจากว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างก็มองว่ามาตรการที่กัมพูชาดำเนินการอยู่นั้นยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเริ่มกระจายตัวไปยังพื้นที่ย่อยๆหรือข้ามแดนไปยังประเทศใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านขององค์การระหว่างประเทศนะคะเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC United Nations Officecrimes รวมถึงสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เนี่ยก็ได้ย้ำในที่ประชุมตรงกันว่าการที่จะกวาดล้างเพียงแค่ตัวอาคารหรือจับกุมผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเนี่ยยังไม่เพียงพอแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการสืบสวนลึกไปถึงระดับหัวหน้าขบวนการเครือข่ายฟอกเงินนะคะแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลการข่าวนะคะระหว่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนให้หมดสิ้นไปให้ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นความคืบหน้าที่กัมพูชาออกมาแหละว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชาเป็น safe haven นะคะเป็นที่หลบภัยอีกต่อไปสำหรับสแกมเมอร์นะคะจาก France 24ค่ะ Cambodia no safe haven for cyber scams PM says ค่ะ

0: นะอันนี้ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งของทางด้านของกัมพูชานะที่จะลบภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมครับคุณลิซ่า
1: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของมนต์เสน่ห์อาหารของเมียนมา EP 3ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะสัปดาห์นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะคุยกันเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมากันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณกฤต
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: นะคะ
0: ดูฉากหลังก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักที่นึงที่ไม่ใช่บ้าน
6: ใช่ครับวันนี้มาที่ชิงเต่าครับ
1: ไปทำอะไรคะคุณกฤตคะ
6: มากับทางอสมทนะครับกลุ่มของแฟนคลับของ 96.5 มาเที่ยวกันนะครับมาดู
0: ครับเชียงเต่าผมไม่เคยไปแต่ได้ยินว่าสวยอากาศดีเบียร์อร่อยจริงไหมฮะ
6: ใช่ครับก็มีเบียร์ชิงเต่าที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศจีนนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วก็ส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับ
0: แบบเป็น
6: ผมไม่ทานเบียร์ชั้นเจ็ดผมเลยเดินดูเงาๆงอยๆ
0: อ๋อแต่เมืองสวยใช่ไหมที่ว่าเมืองสวยเพราะว่าแบ
6: บ
0: เป็นโคโลเนียล
6: เป็นสไตล์โคโลเนียลสไตล์การปกครองมาจากเยอรมันนะครับ
0: แต่อีกเมืองนึงเป็นอีกเมืองนึงในลิสต์ผมในจีนที่อยากไปนะผมอยากไปหลายเมืองอยู่เหมือนกันอยากไปซีอานอยากไปชิงเต่านะครับเสียดายไม่มีโอกาสได้ไปจอยนะก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ
6: ได้ครับได้ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาต่อเป็นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่า
0: แต่เดี๋ยว
6: จะงง
0: ครับ แต่เดี๋ยวให้คุณลิซ่าทำหน้าที่ก่อนฮะ
1: ถูกค่ะทวงของรางวัลค่ะ
6: ครับผมก็รางวัลจะเป็นลูกอมรสทุเรียนจากเวียดนามนะครับมีอยู่3รางวัล
1: น่าสนใจรูปภาพแล้วเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยนะจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นรสทุเรียนเขาบอกว่าเป็นทุเรียนคิวบ์ชูการ์นะคะมี3รางวัลด้วยกันนะคะวันนี้คำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
6: คำถามคือกะปิหรืองาปี้นะครับของพม่าเนี่ยนะครับมันดีที่สุดในเมียนมาเนี่ยมีทั้งหมดมีอยู่2รัฐด้วยกันคือรัฐอะไรบ้างนะครับ A ก็รัตนาวสีกับรัฐอียาวดี B ก็รัฐมอญกับรัฐยะไข่ครับ
1: โอเคขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกทาง SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399 4689399นะคะทางคำถามนะคะสำหรับคำถามนะคะกะปินะคะภาษาเมียนมาเขาเรียกว่างะปินะคะที่ดีที่สุดของเมียนมามีอยู่2รัฐด้วยกันนะคะเขามี2รัฐเนี้ยคือ2รัฐอะไรนะคะ A คือรัตนาวสีแล้วก็รัฐ

0: ครับเราสองอีพีที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่รอบข้างของประเทศเมียนมาผ่านอาหารของเมียนมานะครับก็อย่างเช่นพวกแกงต่างๆก็มาจากทางอินเดียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารทางลัทฉานก็จะมาจากประเทศจีนหรือว่าลัทกะชินนะจิงโปนี่ก็มาจากประเทศจีนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะในประเทศเมียนมาเนี่ยมันมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากแล้วก็แต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ยังมีพวกชนชาติพันธุ์ที่อยู่บนภูเขานะครับพวกที่อยู่ที่สูงนะครับพวกนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งของชนชาติพันธุ์ของเขาเองมาโดยเฉพาะนะครับจะมีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าทางกะชินเนี่ยเขาก็จะมันจะมีชายแดนที่มันหนาวใช่ไหมครับมันก็เลยอาหารมันก็เลยต้องเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องเปรี้ยวนะครับรสจัดแล้วก็เปรี้ยวนี่เป็นเปรี้ยวจากมู่กวาก็คือลูกเขาเรียกว่าลูกมะขามป่านะครับซึ่งมันลูกใหญ่ๆกลมๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวสดนะครับอันนั้นคือเขาจะมาฝานเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาเก็บมาถนอมอาหารได้แล้วสำหรับต้มซุปต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนกับมะนาวนะครับแต่ว่ารสเปรี้ยวที่ออกเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีพวกลัทชินพวกนี้ก็จะมีมันจะติดอินเดียกับติดบังกลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแต่ว่าเขาก็ไม่มีทะเลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอารสชาติของเนื้อสัตว์นะครับมาทำหรือแม้กระทั่งของพม่าตอนกลางซึ่งพม่าเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะเก็บถนอมอาหารเนี่ยเขาก็หาวิธีการใช้น้ำมันเยอะๆเพื่อมาคุมหน้าของอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้ที่อยากมาเล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือเพราะว่าที่แม่บ้านที่บ้านที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นแม่บ้านชาวปะโอนะครับก็เลยจะนำอาหารของปะโอมาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับก่อนอื่นเลยอยู่แถวไหนฮะชาวปะโอเนี่ย
0: อยู่ปะโอ
1: ไม่ค่อยคุ้นเลย
0: ครับปะโอนี่เป็นชนชาติพันธุ์ที่อยู่ที่ตองจีนะครับที่อยู่ที่ทะลัชานตอนใต้นะครับมาฝั่งค่อนออกไปทางแม่ฮ่องสอนขึ้นไปด้านเหนือสุดนะครับของแม่ฮ่องสอนขึ้นไปนะครับชาวปะโอเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับอาจารย์มีเขามีกองกำลังชนชาติพันธุ์ของเขาเป็นของตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นชนที่กลุ่มไม่เล็กทีเดียวถ้าเราไปตองจีเนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวเจดีโกโกนะครับซึ่งเจดีโกโกก็คือเป็นเจดีที่มีอยู่ประมาณ 2,400 องค์ที่อยู่เรียงรายกันนะฮะตั้งแถวยาวเหยียดนะครับแล้วก็เจดีก็สูงไม่มากประมาณสัก2เมตรเศษๆนะครับก็สูงกว่าหัวคนนิดเล็กน้อยก็จะวางเรียงรายกันเต็มไปหมดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขตอิทธิพลของปะโอเขารัฐบาลเมียนมาเองก็บังคับนะครับใครจะไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้ไกด์ที่เป็นชาวปะโอโดยเฉพาะนะครับแต่ของเขาเองเนี่ยเขาก็มีอาหารการกินของเขาที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าชาวปะโอเนี่ยเขาจะนิยมทานพวกข้าวที่เอามันหุงสุกแล้วนะครับแล้วก็มาผสมใส่กับอะไรอะงาดำที่ตำนะตำงาดำสนิทเนี่ยมาผสมแล้วก็จะมีพวกปลาแห้งมั่งมันพวกมันอลูฮะถ้าพูดถึงมันอลูคนจะอาจจะไม่รู้จักน้องซูนิซ่ารู้จักดีก็คือมันฝรั่งนั่นแหละครับ เอามันฝรั่งมาตำเสร็จแล้วก็มาผสมกับข้าวนะครับแล้วก็เอาไปห่อใบตองแล้วไปย่างไฟอีกทีนึงนะอันนั้นเขาเรียกว่าปะโอเขาเรียกว่าปะโอโต๊ะนะครับหรือว่าปะโอโตะมินนะปะโอโตะมินนะครับก็ตรงนั้นก็จะมีกลิ่นของควันไฟนะครับมีกลิ่นของใบไม้นะครับที่มันหอมนะครับแต่ที่กรุงเทพก็มีนะครับชาวชุมชนชาวปะโอที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแถวๆบางกะปิแม่บ้านผมก็อยู่แถวนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อมาให้ทานนะครับก็แต่ว่ามันไม่มีใบไม้เหมือนที่ปะโอละเขาก็จะเอาใบตองมาห่อกันอันนี้ในกรุงเทพแต่ก็ถือว่าแก้ขัดไปได้นะครับแล้วอันหนึ่งที่เขาชอบมากๆที่สุดก็คือซีโตเฟินนะฮะซีโตเฟินก็คือเหมือนคล้ายๆกับข้าวแรงฟืนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวแรงฟืนเพราะข้าวแรงฟืนนี้มันจะเป็นแท่งนะครับเป็นแข็งนะครับกระด้างแต่ซีโตเฟินเนี่ยก็คือข้าวแรงฟืนต้มนั่นแหละเหมือนคล้ายๆก็ต้มแต่ว่าเขาก็จะเวลาจะทานเนี่ย

0: ก็จะตักที่มันเละๆ เนี่ยนะครับคล้ายๆข้าวต้มเนี่ยมาราดบนเส้นหมี่บ้างเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างนะครับแล้วก
1: ็
0: ผสมกับเครื่องปรุงที่เป็นพริกนะครับพริกคั่วของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ใส่พวกอะไรอ่ะพวกถั่วพวกงาพวกนี้นะครับใส่เข้าไปผสมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปก็อร่อยนะครับซึ่งวัฒนธรรมการกินทานซีโตเฟินของชาวปะโอกับชาวยูนานเนี่ยซึ่งที่คุณหมิงเขาก็มีแต่ว่าของเขาจะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับก็ของปะโอเขาจะมีรสชาติของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาที่นี่เนี่ยที่ชาวปะโอเนี่ยเขาจะใช้พวกงาดำเนี่ยเป็นอาหารปรุงรสนะครับเป็นเครื่องปรุงรสจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเมนูทีเดียวเขาจะเอางาดำมาผสมอย่างข้าวกันจิ้นนะครับที่เหมือนของภาคอาหารเหนือที่ปะโอก็มีนะฮะน้องลิซ่าแต่ว่าเขาจะใช้พวกสมองหมูนะครับมาผสมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอีกรสชาตินึงที่แปลกๆก็อร่อยดีมันๆนะครับแต่ว่าทานเยอะก็ไม่ไหวเพราะแก่ตัวละนะครับทานไม่ได้เยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทานกันเป็นชีวิตจิตใจก็คือเขาเอาพวกผักที่ผักกาดเขียวใหญ่นะครับเหมือนบ้านเราที่เอามาทำเกี๊ยมฉ่ายนะฮะอันนั้นนะเอามาต้มแล้วก็เขาทานแบบง่ายๆนะครับก็คือทุกขิงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็พริกไทยก็เป็นพริกไทยดำเช่นเคยนะครับแล้วก็กลิ่นจะหอมแต่รสชาติเนี่ยก็จะมีแต่เค็มกับขมนะครับก็คือขมของผักนะครับอันนั้นเกิดเขาทานกันแทบจะทุกมื้อก็เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของซุปชุนฉ่ายเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เขาทานกันบ่อยๆซึ่งบ้านเราเองอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือลากเขาเรียกว่าลากชูนะลากชูเนี่ยผักชูทั้งบ้านเราจะไม่ค่อยมีใครทานกันมีแต่คนทางเหนือก็คือคนทางแถบแม่สายนะหรือว่าแถวเมืองฝางพวกนี้นะครับที่เขาเอาลากอันนี้มาแล้วก็มาทำเป็นผักกาดดองร่วมกับผักกาดใส่แครอทใส่ผักกาดใส่หัวไชเท้านะครับไปดองเผ็ดๆนะครับอันนี้ก็ลากชูนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ชูโรงทีเดียวนะฮะถ้าผ้าคนทั่วๆไปที่เป็นคนยูนานนี่เขาก็เรียกว่าจิ้วฉายเกิงนะฮะจิ้วฉายเกิงก็คือ
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยกินฮะ
0: อร่อยนะฮะอาจารย์เจตต้องลอง
1: เดี๋ยวต้องลองครับคือมีโอกาสฟังที่เล่ามา3 EP เนี่ยน่าลองแล้วก็เปิดหูเปิดตามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะต้องไปตามรอยนะก็ยังไงฝากเก็บบรรยากาศที่ชิงเต่าด้วยนะครับ
0: ครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าบรรยากาศของชิงเต่าให้ฟัง
1: ได้เลยครับ
0: ก็อาทิตย์นี้ก็คงจะขอจบอาหารของเมียนมาเนี่ยด้วยอาหารจานสุดท้ายก็คือกันปลานะครับก็ว่าถ้าภาษาเมียนมาเขาเรียกว่าอเมจกนะฮะอเมจกนี่ก็คือว่าเขาเอาเนื้อทุกปีใหม่นะครับคนเมียนมาเนี่ยเขาเวลาเขาฆ่าวัวเนี่ยตัวใหญ่นะครับเขาก็จะเอาเนื้อที่ดีที่สุดเนี่ยมาตากแห้งนะครับแล้วก็ใช้กลิ่นของสมุนไพรเนี่ยผสมนะครับแล้วก็ตากมะเกลือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอะไรมะแขวนบ้านเราที่ทางเหนือเนี่ยเอามาใส่ลาบนะครับเขาก็จะมาตำและคนทางกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียกว่าพริกเสฉวนหรือว่าพริกหอมนะครับนะมาผสมแล้วมันจะหอมแล้วก็ตากแดดแล้วก็เวลาทานก็จะมาหั่นนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆเนี่ยเอาไปทอดน
2: ะ
0: ครับผัดกับพริกอะไรเงี้ยครับ
1: น่าทานมากน
2: ะ
1: ก็เดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวขอติดตามทีมให้หมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกฤตค่ะ
0: ครับเดี๋ยวยังไม่ได้เฉลย
1: ใช่ลืมลืมสำคัญเฉลยครับ
0: ก็คือกะปิเนี่ยลัดมอนนะครับกับกะปิยะไข่เนี่ยจะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ลัดมอนนี่เป็นกะปิแห้งนะครับที่ค่อนข้างจะหอมนะครับแล้วก็มันหอมคล้ายๆถ้าคนชอบทานปลาเนี่ยก็จะชอบนะครับแล้วก็ยะไข่ก็เป็นกะปิที่เปียกแล้วก็กลิ่นจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็เขาจะเอามาใช้จิ้มซีฟู้ดทำกิน ทานกับขนมจีนอะไรต่างก็จะใช้กะปิตัวนี้นะครับแล้วก็งาพี่ครับครับ
2: เพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้ดีนะคะที่เตือนให้เฉลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเกือบลืม
1: แล้วหิว
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกริตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะรู้ผลนะฮะของ American Scott Talent ใช่ไหมครับคุณลิซ่าน
2: ะคะน้องเนเน่นะคะ
1: เนเน่รอยัลนะครับต้องเชียร์นะตอนนี้หลายๆโพก็ออกมาว่ามีโอกาสสูงมากนะแล้วก็ที่สำคัญในก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยคลิปนะวิดีโอว่าผู้สมัครแต่ละคนเขาเรียกอะไรผู้ finalist แต่ละคนเนาะอยากขึ้นแสดงกับใครน้องเนเน่เลือกใครรู้ไหม
2: ใครคะ
1: Linkin Park นะทีนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าวันนี้ผมพูดแล้วยังขนลุกเลยนะฮะว่าอุ้ยถ้าเกิดเนเน่ได้ขึ้นกับโชว์กับ Linkin Park กับคุณลิซ่า
2: ค่ะ
1: มันจะสุดขนาดไหนเนาะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับฝากติดตาม Asian Game ด้วยนะวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจเชียร์นักกีฬาไทยที่สำคัญคือเดี๋ยวเทพบิลเนาะนะจะลงวิ่งนะครับ100เมตรนะครับในรอบฮีทเนาะนะก็ต้องไปลุ้นกันเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะได้เห็นนักกีฬาวิ่งของไทยนะครับมาคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าทางพัทยาทางบางละมุงทางแถบนั้นนะฮะยังเห็นภาพข่าวเมื่อคืนแล้วน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับ
2: ค่ะนะคะก็เป็นเล็กน้อยปิดท้ายรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกับเราสองคนใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับผลโหวตของ American Got Talent เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะมีความคืบหน้าถ้าเกิดว่าทันรายการของเราเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าคะแนนของน้องเนเน่ตอนนี้กำลังนำลิ่วเลยนะครับมีเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับแต่ว่าขอแจ้งข่าวร้ายกันก่อนเลยครับเรื่องของน้ำมันเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับช่วงค่ำๆกบน.มีมติลดเงินชดเชยดีเซล B7 ลง19สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ B20 ลง26สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้นไปเช้าวันนี้นะครับ75สตางค์ต่อลิตรหลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดนะครับส่งผลให้ดีเซล B7 ตอนนี้ทะลุเข้าไป41บาท44สตางค์ไปแล้วนะครับซึ่งการปรับขึ้นมีผลตั้งแต่ช่วงตี5ที่ผ่านมาครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่ตอบเรื่องของการเมืองเพราะว่าสัญญาณยังมาไม่ถึงครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการไล่ที่มาของนาฬิกาซึ่งสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่บนข้อมือของใครบ้างนะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของการดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำที่ขณะนี้มีกระแสข่าวเรื่องของการร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวครับวันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องข้อเท็จจริงในการหารือกันตนยังไม่ได้ยินเลยพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลก็พยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกามีชื่อของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์บอกว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องของการปรับครม.ระบุเพียงว่ายังไม่ทราบครับต้องถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่าอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงหนูชิ่งตอบกล้าทำร่วมรัฐบาลเท้งเมินเพิ่มเสียงรัฐบาลบทลงโทษสวนมติฝ่ายค้านศาลยกอุทธรณ์ปู่จำนำข้าวอนุทินอุบไตดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลบอกอยู่ไกลถึงอเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงทรงศักดิ์ชี้เป็นปกติรัฐบาลเติมเสียงให้เข้มแข็งแต่ยังเป็นแค่ข่าวเท้งซัดกล้าทำบวชสวนมติฝ่ายค้านทำงานกันลำบากตัดหางพ้นวงโคจรไม่สนใจครหาประเคนเสียงใส่พานให้กับรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ไปค้นหาดูนะคะเพราะว่าก็ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ค่ะก็พบว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็ไปอยู่ในข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั้นก็ไปอยู่กับข้อมือหลายๆคนนะคะซึ่งเรื่องของนาฬิกาค่ะโดยพบว่ารับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569คือร้อยเอกธรรมนัสเองก็สวมใส่มานานแล้วนะคะแต่เพิ่งจะมีการปรากฏภาพออกมาตั้งแต่24สิงหาคม69ร้อยเอกธรรมนัสก็สวมใส่ลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่านด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานอีกนะคะว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาก็จะเป็นคนทำงานใกล้ชิดแปลว่าการที่จะได้นาฬิกาเรือนนี้และมีสลักชื่อของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแค่เรือนเดียวค่ะแต่มีหลายเรือนนะคะก็มีทั้งคนที่ทำงานใกล้ชิดนายพลพีสุวรรณชวีนะคะนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพระดอนปริศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมไปถึงนายอังศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยกเว้นนายอันสิทธิ์ค่ะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ทำงานใกล้ชิดกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นคนชื่นชอบเรื่องของนาฬิกาสะสมนาฬิกาอยู่แล้วอย่างช่วงลงพื้นที่หาเสียงตรวจโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะตามตลาดห้างต่างๆนาฬิกาที่ใส่เนี่ยนะคะก็เป็นคาซิโอรุ่นที่ชอบก็ซื้อสะสมเอาไว้มีทั้งรุ่นสีเงินรุ่นสีดำเอาไปสลักชื่อราคารวมๆไม่แพงค่ะประมาณ 1,900 บาทนะคะและมีรายงานด้วยว่าตัวนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ค่ะขณะนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่นายอนุทินซื้อมาในช่วงที่ลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองอ้างอยู่มากันสัญญาณมาไม่ถึงอนุทินยังกักปมกล้าทำเท้งแถลงยื่นปปช.ฟัน7กกต.หาช่องเอาผิดอนุชุด36ด้วยไอทีจับตาตั้งปิยะคุมดีเอสไอ25กันยายนสนธินำม็อบหัวสวศาลไม่รับนายกปูร้องคดีข่าวค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการหัวสวนี่นะครับมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอเผชิญสถานการณ์เตรียมเปลี่ยนตัวอธิบดีดีเอสไอจากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะมีการโอนย้ายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั้นนะครับทำให้สำนวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินของสว.ส่อชะงักลงทันทีครับโดยเดิมทีแรกคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI และก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนเตรียมจะประชุมในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อวางกรอบแล้วก็แนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนแต่เมื่อครม.มีมติโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนั้นให้เตรียมไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่าระดับ41ก็เป็นเหตุให้การประชุมนัดแรกของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสบ.ต้องถูกเลื่อนออกไปไร้กำหนดแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดใหม่จนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการก็ประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดเช้านี้บอกว่า DSI ดองหัวยาวม็อบบุกกกต.ส่อดองยาวคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่สุญญากาศเลื่อนประชุมไร้กำหนดรอร้อยตำรวจเอกปิยะรับตำแหน่งด้านพรรคส้มลุยยื่นปปช.ฟัน7เสือกกต.ปฏิบัติหน้าที่มีชอบเล็งพ่วงอนุกรรมการชุดที่36ด้วยขณะที่ไอติมจับตาเป่าคดีหัวสว.ย้ายปิยะมากุมบังเหียนใหม่จ่อเปิดห้องประชุมกรรมธิการองค์กรอิสระเรียกหน่วยงานกกต.อัยการ DSI มาชี้แจงสนธิรวมพลบุกกกต25กันยายนนี้มั่นใจสร้างแรงกระเพื่อมขู่เกียวว่างจะรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศขณะที่ศาลฎีกาสยบข่าววรวุฒิทวาสศิลป์พบอดีตนักการเมืองนอหนูครับ
1: ส่วนเรื่องของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการยืนคำสั่งค่ะคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรวม9คนฐานร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมธิการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินกว่า10,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศา ารให้เหตุผลว่าหนังสือจากทางกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม68ที่ถูกนำมาอ้างถึงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงซึ่งศาลรับฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจึงไม่รับพิจารณาคดีค่ะซึ่งทนายความนายนรวิทย์ล่าแหล่งก็บอกนะคะว่าต้องนำคำสั่งศาลกลับไปเรียนให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ทราบแล้วก็ยืนยันว่าคดียังไม่จบยังมีอีกหลายประเด็นให้ไปต่อค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยวิบากกรรมปูยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G อนุทินถกสถาบันการเงินสหรัฐจับมือร่วมทุนพัฒนาเศรษฐกิจวิบากกรรมชินวัตรไม่จบศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่กรณียิ่งลักษณ์และสามียื่นร้องขอให้พิจารณาคดีคำสั่งชดใช้สินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทชี้เหตุผลอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคดีด้านนายกอนุทินพบ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำสหรัฐส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงส่วนทรงศักดิ์แจงยายุทธนาไม่เกี่ยวทำหัวสบบอกเป็นคนมีความรู้ความสามารถเล็งให้ช่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์แก้ปัญหาประชาชนระบุขยับ40เป็น

0: 11เป็นความใฝ่ฝันข้าราชการขณะที่ณัฐพงษ์ลุยยื่นปปช.สอบเอาผิด7กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบคดีหัวสว.เมื่อหลักฐานเอื้อประโยชน์นักการเมืองพริจับตาเข้มตั้งปิยะนั่งอธิบดี DSI เป่าตกประเด็นอ้างยี่ซ่องโจรหลังมีประวัติเป็นอนุชุด36ฟอกขาวทั้งแก๊งหัวเลือกสภาสูงด้านวิโรจน์จี้สภาวิศวกรแจงด่วนปมเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกรรมอนุทินเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่หลังพบเพิ่งออกใบอนุญาต16กันยายนค่ะ
1: 7นาฬิกา42นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับจากข่าวเรื่องของไทยเราจะถูกมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อกล่าวหานี้แล้วครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของฟ้าฝนนะครับเมื่อวานนี้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีขอให้ประชาชนมั่นใจครับว่าไทยเราจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่เพจดังออกมาเผยแพร่ข่าวแต่อย่างไรก็ตามครับทางปภ.ยังเตือน70จังหวัดกทม.รับมือฝนตกหนักระวังน้ำท่วมน้ำป่าด้วยนะครับไปจนถึง27กันยายนนี้ครับเมื่อวันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้ว่าตนมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่รัฐมีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติและให้ข้อมูลเรื่องของน้ำจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง24ถึง26กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวครับจริงๆวันนี้มีหลายข่าวที่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีถึงเรื่องเอลนีโญด้วยซ้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอนาคตข้างหน้าซึ่งรัฐเตรียมทั้ง2 อย่างไปพร้อมกันส่วนที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้แล้วก็ตนมองว่าเป็นลักษณะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนายทรงศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ต้องคิดและกลั่นกรองตามไปด้วยห้ามไม่ได้ครับไม่รู้ว่าคนที่นำเสนอข่าวเป็นใครบ้างแต่เรื่องของน้ำมีมาตรการเตรียมพร้อมอยู่แล้วทั้งการแจ้งเตือนประชาชนให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรเข้าไปดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าที่เป็นข่าวอาจจะเป็นเฟกนิวทำให้ตื่นตระหนกมากกว่าครับแต่ยอมรับว่าขณะนี้มีข้อมูลอยู่ว่ามีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าไม่ถึงขนาดเกิดมหาอุทกภัยครับไทยรัฐครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพฝนทำพิษเป็นภาพสภาพถนนสุขุมวิทย่านพัทยาใต้อำเภอบาลามูชลบุรีครับกลายเป็นคลองทั้งสองฝากฝั่งหลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วส่วนถนนพัทยาสาย3บริเวณร้านมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีก็น้ำเจิ่งนองบางจุดระดับน้ำสูงถึง1เมตรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผ่านไปมาได้ครับตำรวจเองก็ต้องปิดการจราจรประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเตือน70จังหวัดให้รับมือน้ำท่วมฝนตกหนักถึง27นี้เจ้าพระยาล้นเขื่อนระบายอยุธยาเริ่มจมฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากซัดนะครับหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
0: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอธิบดีค่ะก็พูดถึงกระแสพยากรณ์อากาศที่ถูกเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์นะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะที่ให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดการสับสนหรือว่าตื่นตระหนกนะคะซึ่งทางกรมอุตุค่ะก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่ก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าข้อมูลของกรมนั้นบางครั้งออกมาช้ากว่าข้อมูลในโซเชียลก็ต้องมาชี้ จงค่ะว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญกำลังหาแนวทางสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดกว้างให้ผู้ที่มีข้อมูลด้านสภาพอากาศผู้ดูแลเพจต่างๆสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมได้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศเองค่ะ24-26กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาเคลื่อนมาร่องแนวมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนบางพื้นที่อาจอยู่ถึงระดับ100-200มิลลิเมตรเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขานะคะแต่ลักษณะฝนนั้นจะไม่ได้ตกหนักแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตามข้อมูลที่มีการแชร์กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6ค่ะถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งก็เตือนไปถึงทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยซึ่งในเรื่องของกรมอุตุบางทีอาจจะใช้ถ้อยคำไม่ได้หวือหวาเหมือนในโซเชียลค่ะก็เลยทำให้เป็นภาษาทางการคนก็เลยอาจจะไปติดตามทางเพจแล้วเข้าใจมากกว่านะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมดิ้นสู้ท่วมระวังพายุร่องน้ำกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคนริมตลิ่งให้ทำใจชัดชาติชี้กรุงรับได้สั่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงเกาะติดพายุฝนสูบร่องน้ำเฝ้าระวังทั้งหมด24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมกรรมาธิการบริหารจัดการน้ำรับเรื่องราวชาวพระนครศรีอยุธยาเรียกร้องให้เร่งรับมือเสนอ6แนวทางกรมชลประทานเริ่มระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพริดพายุฝนถล่มหนักแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กำลังอุ้มคนชราหนีน้ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าได้หารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับซึ่งได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอดแล้วก็ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักต่อมาจึงเป็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยส่วนเรื่องพยากรณ์อากาศครับมีการทำวันแมปร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่โดยพยายามให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ด้วยสำหรับในระยะสั้นจะใช้แผนรับมือเดิมที่มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วโดยต้องชื่นชมจังหวัดและปภ.ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยนะครับเตือนฝนถล่มหนักทั่วไทย70จังหวัดรับมือกรุงเก่าคืนเดียวสูง1เมตรชัดชาติสั่งกทม.พร้อมปภ.แจ้ง70จังหวัดทั่วไทยรับมือฝนหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง 23-27 กันยายนนี้ยศชนันท์สั่งทุกหน่วยงานเน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักชาวกรุงเก่าตีปี๊บไวรัสเจ้าพระยาคืนเดียวระดับน้ำเพิ่ม1เมตรชาวบ้านอยุธยาเร่งขนย้ายสิ่งของพัทยาฝนหนักทำลายพื้นที่น้ำท่วมขังโคราชน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักลำตะคองเอ่อล้นหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากชาวบ้านโอดหนักสุดในรอบ100ปี
0: แล้วก็ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะที่อยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์กำลังฝ่าน้ำท่วมขังที่พัทยาค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เมืองพัทยาทำให้จุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสูง1เมตรเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูน้องเนเน่กันค่ะ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอม
2: หอม
1: น่ากินอ่ะ
2: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะน้องเนเน่เองค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ต้องลุ้นกันตอน8โมงค่ะเพราะว่าก็จะมีการประกาศผลออกมานะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์ในวันนี้มีรายงานล่าสุดนะคะว่าทางเพจของ AGT ออกมาโพสต์ค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเป็นภาพของบรรดาผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคนจะได้ร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินชื่อดังด้วยนะคะซึ่งน้องเนเน่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะได้เล่นกับ Linkin Park ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพบรรดากรรมการค่ะที่พร้อมแล้วกับการประกาศผลในวันนี้ซึ่งเมื่อวานน้องเนเน่โชว์พลังเสียงด้วยการว้าค่ะเพลง Seven Nation Armyแล้วก็ทำให้หลายคนรวมไปทั้งคนไทยชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนในวงการร็อกเองเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมน้องเนเน่กรรมการได้ชมกันทุกคนเลยค่ะโดยปรบมือดังกึกก้องด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายคนดูโชว์แล้วก็สะกดสายตามากๆนะคะขนาดตัวของกรรมการคนหนึ่งค่ะโฮวี่นะคะก็ได้เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่แล้วก็ยังบอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่เอารางวัลชนะเลิศไปเลยรวมแล้วกรรมการทุกคนบอกตรงกันว่าความเป็นศิลปินของเนเน่นั้นมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็เก่งมากๆอีกคนหนึ่งค่ะอย่างเมลบีเนี่ยนะคะยังพูดถึงบ้านเกิดของน้องเนเน่ก็คือภูเก็ตค่ะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าเนเน่ไม่คว้าชัยชนะครั้งนี้เธอจะขายบ้านใหม่ของคูวี่ไปเลยค่ะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ากรรมการทุกคนต่างชื่นชอบความสามารถของน้องเนเน่มากๆนะคะมีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพน้องเนเน่ร็อกสตาร์ชาวไทยขึ้นโชว์ในรอบชิงชนะเลิศในรายการ America's Got Talent 2026ที่เมืองแพซาดีน่าของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะโดยมีการเลือกเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army ไปถ่ายทอดให้กับคนฟังในกรี๊ดสนั่นฮอลล์เลยและจะรู้ผลตัดสินกันวันนี้8โมงเช้าค่ะ
4: เมื่อคืนนี้เองนายณรงค์อำลอยนะครับเป็นพ่อของน้องเนเน่ก็ไลฟ์สดคุยกับ FC น้องเนเน่หลังการแข่งขัน ATG รอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงครับโดยกล่าวขอบคุณ FC ที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาวนะครับวงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดมาให้พบเนเน่นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นั่นแหละครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ระหว่างการไลฟ์มี FC ถามว่าเนเน่จะได้ร่วมแจมกับวง Linkin Park ซึ่งทางรายการได้ประกาศรายชื่อเป็นศิลปินรับเชิญในวันประกาศผลก็คือวันนี้หรือไม่โดยคุณพ่อณรงค์ตอบว่าขอให้รอดูวันนี้ครับถึงจะพูดได้เต็มปากขอให้รอดูเผื่อมีอะไรพิเศษนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับลุ้นคะแนนโหวตเนเน่โชว์ AGT โซโล่กีตาร์สะกดใจเพลงร็อกในตำนานยอดไทยแชมป์ทะลุนะฮะว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์93% ครับ
3: ก็ลุ้นกันนะคะคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของอุเทนถวายนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันเพราะว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะคะอาจารย์เชนก็ได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ไปพูดคุยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพด้วยค่ะยศนันท์ถกนักศึกษาอุเทนถวายฟังข้อเสนอยันเข้าใจผูกพันปลอดภัยลดเสี่ยงยศนันท์จับเขาคุยนักศึกษาอุเทนฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมยันเข้าใจความผูกพันชี้ย้ายสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยลดความเสี่ยงค่ะ
4: มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับส่วนที่กำลังบุกช่วย3สาวจีนถูกชายชาวจีนเพื่อนร่วมชาติหลอกมากักขังหลังหลอกมาเป็นเอนเตอร์เทนก่อนจะข่มขืนแล้วก็เรียกค่าไถ่นะครับเมื่อวานนี้จับได้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเป็นภาพตำรวจตม.ชลบุรีนำทีมรวบนายห้าหยางหลิวนายหลานเหลียงเฟิงแล้วก็นายเซียวเจียบินนายเติ้งชุ่นจือนะฮะลวง3สาวเด็กเอ็นชาวจีนมาล่ามโซ่กักขังในทาวน์โฮมเมืองพัทยาก่อนข่มขืนเรียกค่าไถ่ครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าบุกช่วย3สาวเอ็นแก๊งมังกรจีนล่ามโซ่กักขังผลัดกันขืนใจเรียกค่าไถ่ซ้ำครับ
3: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจับเจ้ามือ45พนันบอล บ่อนกรุงค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกรรมาธิการลุยไฮโลตู้ม้าดินแดงกแพรวัดวรสิทธิ์ค่ะส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองดำเนินการลุยนะคะจับบ่อนการพนันรวบได้8เจ้ามือและ45นักพนันค่ะ
4: ศาลสั่งถอนประกันอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีครับหลังถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกอบต.เชื่อว่าอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับศาลก็เลยถอนประกันแล้วก็ต้องถอดกำไร EM แล้วก็เข้าเรือนจำไปตามระเบียบนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับศาลถอนประกันอดีตนายกอบต.เสาไฟกินรีเฉาศาลอาญาคดีทุจริตภาค1สั่งถอนประกันทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีหลังถูกตั้งเป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกเชื่ออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ
3: มีประเด็นเรื่องประกันสังคมค่ะอยู่ในมติชนด้วยสปส.เตือนนำโพยเข้าคูหาต้องจำเบอร์ผู้สมัครให้ได้ยาม27กันยายนเลือกได้ถึง16นาฬิกาต้นตุลาคมรู้ผลบอร์ดใหม่ทีมนายจ้างเปิดตัว7คนสู้ชูนโยบายไทยยั่งยืน5เสาค่ะ
4: กรบนภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดในจังหวัดปัตตานีครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลนาเกศจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กิจกรรมครั้งนี้ครับอยู่ภายใต้แนวทางโครงการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน plus มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะสังคมโอบกอดทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่นำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้จริงเปิดโอกาสให้ได้รับการยอมรับแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอีกครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตามแนวทางฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีด้านรายได้สมดุลทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนมีความปลอดภัยและเกิดความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
3: วันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางจะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธหรือเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ตามการเจรจาใกล้จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเขาไม่มีเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆมาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายคงต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตนเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศของเราใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดประกาศเตือนฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายนขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกมากบางแห่งทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาและจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษ

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
4: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
10: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
11: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์
14: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M-Cotton 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะวันนั้นวันนี้วันไหนเนี่ยคะมีความฝันกันได้ทุกวันเลยกับเมื่อฟังหลายคนเมื่อวานนี้ไปติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคะบางคนก็บอกว่ารอคลิปเต็มออกมาสำหรับความฝันของน้องเนเน่เราก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของใครหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆความฝันของทุกๆคนเลยนะคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านนะคะปังปอมารายงานตัวเหมือนเดิมวันนี้เราเจอกัน24กัน

0: ยหลายคนบอกว่าฝนตกกันแบบชุ่มฉ่ำมากๆทุกๆพื้นที่หลายอำเภอของจันทบุรีช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของฝนยาวๆเลยคุณผู้ฟังไปจนถึง27กันยายนนู่นเลยนะคะเช้าวันนี้มีพื้นที่ไหนที่ฝนตกเยอะบ้างไหมหรือว่าใครใช้รถใช้ถนนอยู่ในตอนนี้มีน้ำท่วมขังบริเวณไหนพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติมีเป้าหมายในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืนตั้งเป้าอนุรักษ์

0: ราพื้นที่ทะเล 30% สอดคล้องกับโครงการ30บาย30ซึ่งเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติที่มุ่งให้อนุรักษ์พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 30% ภายในปี 2030 บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่14ว่าด้วยการอนุรักษ์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ลงเพราะๆใช้เลยนะคะอีกหนึ่งเวอร์ชันของไทยธนาวุฒินะคะหลายคนบอกว่าไทยธนาวุฒิเนี่ยเขาร้องเพลงได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยจะเป็นเพลงสตริงเพราะๆน่ารักน่ารักแบบนี้หรือจะเป็นเพลงลูกทุ่งก็ร้องเพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะเอามาฝากกันในช่วงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงแบบไหนเข้ามานะคะเป็นยุคของคุณ80902000เพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้เลยค่ะปังปอนอยู่ดูแลคุณไปจนถึงเวลานู่นเลยบ่าย2โมงนะคะวันนี้ฝนตกพรำๆอยากจะฟังเพลงแบบไหนใกล้ปลายเดือนแล้วก็เป็นช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้ด้วยเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเพลงนี้ทิ้งท้ายไปด้วยอีกหนึ่งเพลงเก่าของพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงกับเพลงนี้ตัวสำรองหลายคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วมันเศร้ามากๆเลยนะคะทิ้งท้ายไปให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้แล้วก็ไปพักเบรกกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาปังปอมีเรื่องราวมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ

0: ฮัลโหลวันวาน
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจ

คุณเอ็มคอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

งฟังกันแบบสบายๆกับเพลงที่มีชื่อว่าดาวของพาราด็อกนะคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยน่าจะสัก20ปีที่แล้วได้นะคะกลับมาเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งก็ยังน่ารักความหมายดีเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้มาดูแลสุขภาพร่างกายกันหน่อยก็แล้วกันสังเกตตัวเองกันหน่อยไหมคุณผู้ฟังฝนตกแบบนี้รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติหรือเปล่าคะหากล้วยมาทานได้เลยนะเพราะว่าเขามีส่วนช่วยนะคะที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหายเหนื่อยหายอ่อนเพลียได้แบบปิดทิ้งเลยทีเดียวค่ะหลายคนบอกว่าตื่นมาตอนเช้าๆแบบนี้มันเหนื่อยๆเพลียๆยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากล้วยจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเนี่ยได้หมดเลยนะคะหรือว่าใครตื่นมาแล้วท้องไส้มันปั่นป่วนมันรู้สึกท้องอืดยังไงก็ไม่รู้นะคะดื่มน้ำขิงก็ดีต่อสุขภาพในตอนเช้าแบบนี้ค่ะหรือในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันทำไมดูเหมือนจะเป็นหวัดจังเลยนะคะหาผลไม้ที่มีความเปรี้ยวมาทานได้เลยค่ะจะเป็นส้มเป็นมะม่วงนะคะหรือจะเป็นฝรั่งก็มีวิตามินซีเยอะสามารถป้องกันโรคไข้หวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วอากาศเปลี่ยนแบบนี้มีผลกับผิวพรรณของเราด้วยผิวแห้งผิวหยาบนะคะดูมันไม่ค่อยสดใสนะคุณผู้ฟังลองเลือกทานเป็นแตงกวาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนประกอบของน้ำเนี่ยมากถึง 95% ไปช่วยเสริมสร้างนะคะลักษณะของผิวของเราเนี่ยให้มันมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือในตอนเช้าแบบนี้สมาธิไม่ค่อยมีดูวอกแวกผิดปกติไหมคะลองเลือกทานเป็นวอลนัทนะคะเอามาทานได้เลยคุณผู้ฟังจะทำให้ตอนบ่ายของเราเนี่ยมีความสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาได้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเพลงไหนเข้ามาพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะ

0: กรีนนิวส์
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการเศรษฐกิจหมุนเวียนประกาศสนับสนุนบริษัท Better Westcare จำกัดเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นสุดล้ำสำหรับการเปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นนี้ภายใต้ชื่อ Carefloor ซึ่งเป็นผลผลิตระดับ Masterpiece จากโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนนั่นเองสำหรับนวัตกรรมนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการด้วยการนำสารมีบางชนิดที่เป็นของเสียมาผ่านกระบวนการอัพไซเคิลขั้นสูงจนพลิกโฉมกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ทรงประสิทธิภาพและรักโลกอย่างแท้จริงนับเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวคิดรักโลกสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิตและดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน
0: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ประกอบนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะของ AB Normal นั่นเองคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวปังปอนทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวข่าวสารของปภ.จันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันค่ะแจ้งเตือนอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้24-26กันยายนในหลายพื้นที่เหมือนเดิมของจันทบุรีค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ขลุงเขาคิดจะกูดมะขามนะคะรวมถึงตัวอำเภอเมืองจันทบุรีด้วยค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนอยู่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงนี้ก็เฝ้าระมัดระวังติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยนะคุณผู้ฟังส่วนพี่น้องประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะคุณจดเบอร์ไว้ก่อนได้เลยค่ะ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะสายตรงนะคะที่ปภ.จันทบุรีเบอร์นี้ค่ะ0393121100และอีกหนึ่งเบอร์0393251139หรือจะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าหลายวันนี้ก็จะมีฝนค่อนข้างเยอะระมัดระวังกันไปค่ะ24 25และ26ที่จะตกหนักนะคะในจันทบุรีทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้นะคะส่วนในเบรกนี้เดี๋ยวปังปอนทิ้งท้ายไปด้วย1เพลงเก่าๆของไฮเปอร์เพลงนี้ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนยังจำเพลงนี้กันได้อยู่หรือเปล่านะคะต่อด้วยอีก1เพลงนะคะที่หลายคนชื่นชอบเมื่อก่อนนี้ไม่อยากทำให้ลำบากใจอีก1เพลงเพราะของบูโดกันด้วยค่ะแล้วส่งคุณไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเลยนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวพร้อมกับเพลงเพราะแบบนี้รอคุณอยู่ที่นี่เหมือนเดิมค่ะ

0: Hot Green News
1: การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญของโลกโดยประเทศที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วจะมีโอกาสดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวสำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่การส่งเสริมอุตสาหการแห่งอนาคตรวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมมีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ประเทศไทยพร้อมมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมบนเวทีระหว่างประเทศและพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รวมถึงประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนานาประเทศอีกด้วย
0: MCOTGreen News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ยออกมาไม่ว่าจะออกมาทางไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราปกป้องอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.พัทยาจมอีกรอบฝนกระหน่ำซ้ำกลางดึกวิกฤตซ้ำซากแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนถล่มลงมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า1ชั่วโมงทั้งจากน้ำท่วมขังจากเมื่อวานยังไม่ทันการระบายส่งผลให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักและสายรองเต็มพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทรวมถึงถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนขั้นวิกฤตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กจมน้ำดับสนิทไม่สามารถสัญจรผ่านได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนต้องจอดรถทิ้งไว้กลางกระแสน้ำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งจัดกำลังลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปิดกั้นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำจะยิ่งยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมขังเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
6: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเตรียมการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเตรียมการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์พิเศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายพันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเตนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภาวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปัทวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศ ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
11: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Court จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
14: M-Court New Jan.

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: การมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนสำหรับโครงการเมืองทองธานีเมืองอัจฉริยะมีชีวิตตั้งอยู่บนพื้นที่ 4,000 ไร่มีลักษณะเป็นเมืองผสมผสานใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างครบถ้วนทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยโรงแรมสำนักงานสถานศึกษาหน่วยงานราชการและศูนย์แสดงการประชุมเมืองทองธานีในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่จัดแสดงสินค้าคอนเสิร์ตหรือการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ครบวงจรพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของประเทศที่ผสานการทำงานการดำรงชีวิตความบันเทิงการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจไว้ในแห่งเดียวเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์
1: ในขณะที่ AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับ Data Center เพื่อประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันสถานการณ์แบบนี้บีบให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มองหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีความเสถียรและยั่งยืนจนนำมาสู่แนวความคิดสุดล้ำอย่างการนำมูลวัวมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนโลกดิจิทัลในปัจจุบันโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐค้นพบว่าพลังงานจากมูลวัวจะมีความเสถียรใช้งานได้แบบต่อเนื่องต่างจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยก๊าซ RNG สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอบโจทย์การใช้เป็นอย่างยิ่งและนอกจากนี้เป็นการใช้เชื้อเพลิงให้แก่ Data Center ที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบ AI ทำงานได้แบบราบรื่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Rent Hill Dairy Farm ในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลวัวมาผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื่อว่าโมเดลนี้สามารถขยายไปสู่การรองรับ Data Center ขนาดเล็กได้ทั่วประเทศนั่นเอง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: ัดกรีนนิวส
1: ์นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: Green News งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เผยข้อมูลจากของเสียจากฝูงเพนกวินนับหมื่นตัวในแอนตาร์กติกาอาจมีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้จริงๆด้วยกลไกทางธรรมชาติน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือแอมโมเนียสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดเมฆได้และเมฆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนผ้าห่มบางๆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าคอยสะท้อนแสงแดดกลับขึ้นไปไม่ให้พลังงานจากดวงอาทิตย์ตกลงมาที่น้ำแข็งกับทะเลด้านล่างที่ร้อนจนเกินไปผลที่ได้คือน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาละลายช้าลงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคที่อุณหภูมิในโลกพุ่งสูงขึ้นแบบนี้เพราะในแอนตาร์กติกาไม่มีต้นไม้หรือพืชพันธุ์ช่วยสร้างเมฆได้แบบภูมิภาคอื่นๆการที่มูลของเพนกวินมาช่วยได้นั้นจึงเป็นการเติมช่องว่างทางธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อ
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: Hot Green News
1: หุ่นยนต์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาใช้แทนอุปกรณ์การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบเดิมนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการก้าวไปอีกขั้นด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์สายลับตัวเล็กๆที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถให้ปลากินได้เมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่คิดนำกลับขึ้นมาโดยบทความเกี่ยวกับการศึกษานี้ได้มีการตีพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์จะถูกวางไว้บนผิวน้ำในบ่อทะเลสาบหรือแหล่งน้ำอื่นๆเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปมาบนผิวน้ำเซ็นเซอร์บนหุ่นยนต์จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นอุณหภูมิของน้ำค่า pH และระดับมลพิษข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งผ่านระบบไร้สายหรือการรับข้อมูลจากหุ่นยนต์บางตัวที่สามารถดึงข้อมูลได้หลังจากใช้งานลำเรือจะเปียกและนิ่มจนเริ่มจมกลายเป็นอาหารปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆและแม้ว่าไม่มีสัตว์น้ำตัวไหนกินหุ่นยนต์เข้าไปตัวอุปกรณ์ก็สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
0: Mcot Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะเฟอร์นิเจอร์คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนโดยช่วยลดขยะเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากโดยข้อมูลจากออสเตรเลียระบุว่าในแต่ละปีมีขยะเฟอร์นิเจอร์จากภาคธุรกิจมากถึง 30,000 ตันโดย 95% ถูกนำไปฝังกลบและยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลจากภาคครัวเรือนอย่างชัดเจนนอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้จริงผ้าลินินหรือขนสัตว์ก็มีข้อดีทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนนอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้วัสดุธรรมชาติยังสามารถทำให้บ้านของเรามีบรรยากาศที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเริ่มนับหนึ่งแล้วพระดอนแจงแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยานายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายทวิวงโตทวิวงอดีตส.ส.อยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดอยุธยามาร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วนำประชาชนร่วมแถลงข่าวร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชายนาฏป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการก่อสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น. ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับ

0: เคลื่อนนโยบายยกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญจากข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569เพิ่มขึ้น 191.6% หรือเกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสม 162,310 ใบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เปิดทีวีให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรร่วมลุ้นผลประกาศแชมป์เนเน่รอยัลบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณจุดชมการถ่ายทอดสดซึ่งทางโรงเรียนได้นำจอทีวีมาติดตั้งเพื่อเปิดให้ทุกคนร่วมติดตามการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเดเน่รอยัลอย่างใกล้ชิดทันทีที่ผู้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกาศผลบรรยากาศเป็นไปด้วยความลุ้นระทึกทุกสายตาจ้องไปที่หน้าจอพร้อมเสียงเชียร์และเสียงให้กำลังใจดังขึ้นเป็นระยะในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองต่างร่วมแรงร่วมใจให้ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและชาวภูเก็ตจากการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกขณะนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจทุกคนร่วมกันรอลุ้นวินาทีสำคัญของการประกาศผลพร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับเนเน่รอยัลอย่างเต็มที่ล่าสุดผลการแข่งขันเนเน่ได้แชมป์เวที AGT แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47669A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: พอดกรีนนิวส์ชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตือนภัยเกี่ยวกับน้ำแข็งติดไฟพลังงานแห่งอนาคตความสำเร็จของจีนที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมการตลาดพลังงานโลกได้โดยมีการระบุว่าจีนได้มีการประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญกับการขุดและนำน้ำแข็งติดไฟขึ้นมาจากใต้ทะเลบริเวณเมืองเซินหูในทะเลจีนใต้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจจะเป็นการปฏิวัติแห่งพลังงานของโลกในอนาคตซึ่งศักยภาพของน้ำแข็งติดไฟนี้ทำให้ทั่วโลกจับตามองและนอกจากนี้จะได้พลังงานที่ค่อนข้างสูงและยังลดการปล่อยมลพิษที่น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วไปอีกทั้งยังมีปริมาณสำรองมหาศาลนักวิจัยคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้นานถึง 1,000 ปีและอาจมากกว่าปริมาณสำรองหินใต้ดินนอกจากนี้อาจจะมีความมั่งคั่งของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์กรีนพีทร่วมกับนักวิจัยสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทะเลชุมพรสงขลาพบสัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางทะเลเช่นแพลงก์ตอนน้อนธนูกุ้งลูซิเฟอร์ไข่ปลาต่างๆเรียกร้องให้สร้างทะเลชุมชนหรือพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ชุมชนเป็นผู้นำเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิทธิชาวประมงนอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการพร้อมสนับสนุนสิทธิของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศมลพิษจากอุตสาหกรรมการประมงทำลายล้างรวมถึงโครงสร้างพัฒนาขนาดใหญ่เช่นนิยมอุตสาหกรรมริมทะเลหรือท่าเรือน้ำลึกที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลกมีการผลิตพลาสติกมากกว่า400ล้านตันต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไม่ถึง 10% รวมทั้งยังก่อให้เกิดไมโครพลาสติกปะปนในสิ่งแวดล้อมมีการคาดการณ์กันว่าในปี2050การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลาสติกจะคิดเป็น 15% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงมีการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาขยะภายใต้แนวความคิดระดับโลกใช้พลาสติกอย่างเข้าใจเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกแมคโคโลตัสผนึกพลังความยั่งยืนสู่เป้าหมายการลดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี2573และ Net Zero ภายในปี2593และมีการจับมือกับกรุงเทพมหานครในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชวนคนไทยจัดการขยะในครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางสอดรับกับความมุ่งมั่นของ CP Extra ในการสนับสนุนการแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่าง CP Extra และกทม.ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ขยะอาหารจากสาขาของแมคโครและโลตัสส่งต่อให้กทม.ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอาทิเช่นอาหารสัตว์เลี้ยงแมลงโปรตีนปุ๋ยหมักผลิตก๊าซชีวภาพรวมถึงส่งต่อให้เกษตรกรนำไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสสเพื่อไทยแสดงความยินดีน้องเนเน่ปลื้มสวมผ้าลายดุจดาวน้องบัวลำพูโชว์เวทีระดับโลกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือโดยนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสน้องบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหลังหารือถึงปัญหาค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาและโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาเกษตรกรแล้วได้แสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยลูกสาวแห่งชาติที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนายรุ่งเพชรกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่แล้วยังนำผ้าลายดุจดาวเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำพูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่บนเวทีระดับโลกและในวันนี้ตนก็ได้สวมใส่มาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยและต้องขอขอบคุณชมรมภูริสาผ้าไทยและนำผ้าดุจดาวไปสู่เวทีระดับโลกจากพื้นผ้าทอมือหนังละขออภัยค่ะจากพื้นผ้าทอมือหนองบัวลำพูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งศรัทธาภูมิปัญญาแห่งร่มโพเนเน่นายแน่มากโรมจี้ทองเจือเข้าให้ข้อมูลกรรมาธิการทางกฎหมายคดีโกงสอบท้องถิ่นเน็บเชิญหลายครั้งแต่เงียบนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพิจารณาการดำเนินการกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี67ถึง69ว่าที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีบางคนดังนั้นจึงต้องเชิญมาพูดคุยต่อเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะนี้เริ่มเห็นรายชื่อเด็กนายแต่คนที่อยากจะสอบถามข้อเท็จจริงมากที่สุดคนหนึ่งคือนายทองเจือชาติกิจเจริญและตอนนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือนั้นซึ่งวันนี้มีการเชิญมาหลายหน่วยงานรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ด้วยเนื่องจากอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงปล่อยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจะสอบท้องถิ่นสามารถเข้าถึงประวัติผู้เกี่ยวข้องการสอบได้นายรังสิมันต์กล่าวว่าเรื่องนี้มีการติดตามมาหลายครั้งแต่ไม่คืบหน้าล่าสุดทราบเพียงว่าปปช.ทำหนังสือขอไปทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องบ้างแต่ทางปปช.ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อมูลจึงแปลกใจว่าคณะของนายประกรณ์ เนนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้เสร็จไปนานแล้วแต่ทำไมจึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้ปปช.และทำไมต้องรอปปช.เป็น

0: คนตามทั้งที่เรื่องนี้นายอนุทินควรรู้หน้าที่ของตัวเองว่าควรส่งข้อมูลสีจิ้นผิงเริ่มต้นเยือนสหรัฐ3วันนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับที่สนามบินฐานทัพทหารในรัฐแมริแลนด์ด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ตามกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีแลกเปลี่ยนการที่นายทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองจับมือทักทายขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดและมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินโฉบเหนือพิธีจากนั้นผู้นำทั้งสองหารือกันหลายระดับที่คาดว่าจะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในด้านการค้าเทคโนโลยีและสงครามอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
11: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
12: ขัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

ซอฟต์มิวสิกไทม์ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: อยยอลตามฝันสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21คว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ฝนถล่มพัทยา3ชายจีนฝ่าน้ำท่วมพลัดตกคลองสูญหาย1กู้ภัยเร่งค้นหาขณะอุตุเตือนทั่วไทยฝนชุ่มฉ่ำยาวถึง27กันยายนศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตสุนทรวิลาวันสังหารสจ.ต้งปราจีนหลังพบหลักฐานขม่าวปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตสีจิ้นผิงพบโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนสหรัฐ3วันมีเรื่องราวมากมายให้เจรจากันตั้งแต่สงครามไปจนถึง AI ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้คุณเยมิดแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีค่ะรายงานข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะในรับฟังกันทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึงนะที่คุยถึงความสำเร็จของเด็กไทยนะคะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆค่ะที่เยาวชนไทยเด็กไทยของเรานะคะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการไปคว้าแชมป์ในการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ค่ะคนนั้นก็แน่นอนสาวน้อยเนเน่รอยัลหรือน้องรัติการอําลอยน้องแพรวนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตื่นขึ้นมาลุ้นผลกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ไม่มีการแสดงที่เป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแสดงโชว์จากบรรดาผู้เข้ารอบทุกคนที่ได้แสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็สำหรับน้องเนเน่ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นฝันที่น้องก็บอกว่าประสบถือว่าเกินกว่าเป็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะได้ร่วมแสดงขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกซึ่งน้องก็ทำได้จริงๆเพราะวันนี้ได้ร่วมโชว์กับลิงคินพาร์คนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินร็อกสัญชาติอเมริกันใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยคลิปออกมา1คลิปนะคะจากทางรายการก็คือคลิปที่มีวงดนตรีร็อกหญิงจากเม็กซิโกนะคะก็ได้ไปแจมกับน้องก็เป็นวงที่น้องชื่นชอบด้วยก็ถือว่าน้องเนเน่มาครั้งนี้ได้แจมกับวงดนตรีร็อกระดับโลกถึง2วงด้วยกันแล้วก็แน่นอนค่ะก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะก็คือน้องเนเน่ก็สามารถที่จะชนะนะคะในเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน AGT ในครั้งนี้นะคะซึ่งวินาทีที่มีการประกาศผลโหวตนะคะซึ่งจัดการแข่งขันกันที่ Pasadena CivicAuditorium ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เห็นภาพน้องเนเน่ฟุบลงไปที่พื้นด้วยความดีใจค่ะเธอก็เป็นเด็กสาววัย16ปีที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT ค่ะเธอบอกว่าดีใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุก

0: เสียงโหวตด้วยค่ะหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือนักมายากลที่เป็นชาวอเมริกันชื่อจีโน่นะคะคนนี้เขาก็เล่นมายากลเป็นไพ่ใช่ไหมคะก็มีความสามารถทีเดียวแล้วก็อันดับที่สามเป็นกลุ่มนักมายากลจากเกาหลีใต้ 100 Fingers ค่ะก่อนหน้าการประกาศผลนะคะก็เขาก็มีการเป็นธรรมเนียมเขาก็จะค่อยๆคัดออกจาก10เหลือ5จนเหลือ3แล้วก็ไปจนถึงตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วเราก็ได้ทราบผลการประกาศในที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มีส่วนที่อย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะก็คือทางเนเน่ได้ร่วมแสดงกับ Linkin Park นะคะแล้วก็เป็นการแสดงแบบเต็มวงภายหลังการแสดงเสร็จสมาชิกของวงนะคะคือไมค์ชิโนดะแล้วก็เอมิลี่อัมสตรองก็เป็นตัวแทนกล่าวถึงเนเน่ที่แสดงร่วมกันบอกว่าน้องเนเน่มีความสามารถเหลือเชื่อเกินคาดคิดหวังให้เนเน่โชคดีนะคะแล้วก็วง Linkin Park ทุกคนก็สนับสนุนเธอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เงินรางวัลที่น้องจะได้ก็คือ1 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะ
1: ใช่1ล้านดอลลาร์ประมาณ33ล้านบาท
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะที่มาไกลตามที่เธอใฝ่ฝันไว้ค่ะ
1: แต่สิ่งที่หนึ่งที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าชื่ออเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็จริงแต่ว่าถ้าจะสังเกตว่าหลายๆซีซั่นเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่คนอเมริกันที่ได้แชมป์แต่ว่าทั้งที่การเปิดโหวตเนี่ยเป็น
0: ในเฉพาะในพื้นที่
1: ใช่แต่เขาเปิดใจนะคะแล้วอย่างคนที่ได้ที่1 น้องเนเน่คนไทยแล้ว3เนี่ยสัญชาติเกาหลีใช่มั้ยคะมันก็ดูถึงความเปิดใจของคนอเมริกันเองที่เขาก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติเนาะเขาก็เชียร์เราด้วยแล้วก็แน่นอนคนไทยด้วยกันก็ต้องเชียร์ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้ภูเก็ตนะคะเป็นโรงเรียนน้องเนี่ยโอ้โหอย่าได้เรียกได้ว่าเชียร์กันเสียงดังเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้เสียงหายกันหรือเปล่านะคะทันทีที่ประกาศว่าเนเน่เนี่ยเธอคว้าแชมป์แน่นอนแล้วนะคะอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้ทุกคนก็มาจดจ่อมาอยู่ที่เดียวกันนะคะซึ่งถ้าได้ดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยทางช่อง 9M-Quad เราเนี่ยก็เอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ถ้าฟังทางวิทยุเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนเพราะว่าที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เนี่ยมากันหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะทั้งครูผู้ปกครองนะคะบุคลากรทุกคนค่ะอยู่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่นำมาติดตั้งสำหรับทุกคนนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะตามช่วงเวลาสำคัญของการประกาศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศนะคะทั้งนี้หลายคนนะคะที่ดูภาพตั้งแต่เมื่อเช้าจับจ้องนะคะสายตาเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอใจจดใจจ่อเสียงเชียร์นะคะก็ลุ้นมาเป็นระยะนะคะจนกระทั่งถึงวินาทีสำคัญหลังจากสิ้นเสียงประกาศเนเน่รอยัลเป็นผู้ชนะเลิศบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์บรรยากาศนะคะเปลี่ยนจากเสียงเฮนะคะทุกคนก็มาเป็นเสียงปรบมือตะโกนแสดงความยินดีบางคนเนี่ยร้องไห้เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแทนเพื่อนนะคะบางคนก็คิดว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนะคะลูกสาวแห่งชาติส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของทุกคนเนเน่ก้าวจากเด็กสาวภูเก็ตขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลกคว้าแชมป์มาได้สำเร็จสร้างความดีใจให้กับครอบครัวโรงเรียนชาวภูเก็ตนะคะที่ร่วมติดตามส่งกำลังใจเป็นสักขีพยานและอีกหนึ่งคนสำคัญของเราก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่อยู่กันคนละเมืองนะคะนายกอยู่นิวยอร์กแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแม้จะอยู่ประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปร่วมยินดีที่เวทีนะคะเพราะว่านายกก็ติดภารกิจนะคะแต่ใจเนี่ยส่งไปให้แล้วนะคะโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะก็แสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของน้องขอบคุณที่ได้นำความสำเร็จความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงต่อผู้ชมทั่วโลกให้เห็นสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านดนตรีการแสดงความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันและใช้ความสามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ

0: ดับนานาชาติหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพแล้วก็สิ่งนี้นะที่รัฐบาลเล็งเห็นเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่สามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้อีกในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมาแจ้งรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะที่ว่ารางวัล1ล้านบาทนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ33ล้านบาทเนี่ยในการอธิบายเน่เนี่ยจะมีสิทธิ์รับเลือกนะคะรางวัลได้2แบบใน1ล้านดอลลาร์อย่างแรกเลยนะคะถ้าเลือกรับเป็นงวดรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา40ปีซึ่งยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีถ้าเลือกรับอีกแบบนึงนะรับเป็นเงินก้อนไปเลยถ้าไม่รับเป็นงวดๆนะคะในระยะเวลา40ปีอ้าวรับเป็นเงินก้อนไปเลยครั้งเดียวถ้าเงินก้อนครั้งเดียวเนี่ยคำนวณจากการจ่ายเงินตามมูลค่าสดในปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาเหลือคงที่อยู่สุทธินะคะประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษีอื่นๆมันไม่ได้เต็ม33ล้านนะ
1: ค่ะนะคะก็แล้วก็เมื่อคืนได้มีโอกาสดูไลฟ์ของคุณพ่อของน้องเน่นะคะบอกว่าหลังจากที่จบการช่วงของการประกาศรางวัลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ไทยทาวกันนะคะแล
0: ้
1: วก็จะมีการเปิดเหมือนมินิคอนเสิร์ตของน้องเนเน่กับวงโอโซนน้องๆ องโอโซนไปเชียร์อยู่ในสตูดิโอด้วยแล้วก็จะมีการเปิดการแสดงร่วมกันนะซึ่งเขามีการเปิดลงทะเบียนให้บัตรไปแล้วซึ่งเขาบอกว่า2นาทีก็หมดทันทีนะคะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ากำลังจะขออนุญาตว่าถ้าสามารถไลฟ์นะคะจากที่ร้านเนี่ยมาให้ดูได้นะคะก
0: ็
1: อาจจะได้ดูการแสดงของน้องหลังจากที่ได้แชมป์ AGT ค่ะก็พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 1809 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ก็มีดราม่าเรื่องของลมฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีฝนตกหนักจริงๆนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะเมื่อคืนนี้หลายจังหวัดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังนะคะอย่างที่บ้านฉางจังหวัดระยองก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงตีสามแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักซอยย่อยบริเวณหน้าวัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางน้ำนี่ก็สูงระดับหน้าแข้งรถเล็กสัญจรไม่สะดวกสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รถตู้รับส่งนักเรียนนี่เข้าไปก็ถึงกับต้องถอยกลับนะคะเพราะว่ากลัวเครื่องยนต์จะดับต้องโทรแจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กออกมาส่งที่ริมถนนใหญ่แล้วก็หาทางขับอ้อมไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนแทนค่ะชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ำเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกครั้งที่มีฝนตกค่ะทำท่อระบายน้ำใหม่แล้วก็ยังไม่ช่วยนะคะน้ำก็ยังระบายไม่ทันค่ะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลพลาก็ยืนยันว่าจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบาย

0: น้ำต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองสาขาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอบางบานน้ำล้นตลิ่งคลองบางหลวงเข้ามาท่วมบ้านเรือนริมน้ำกระทบชีวิตความเป็นอยู่และพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนกล้วยหอมกล้วยไข่สวนพริกชาวสวนกล้วยก็ต้องลุยน้ำท่วมสูง 50-60 เซนเข้าไปตัดหนอกกล้วยเก็บไว้เพาะพันธุ์หลังน้ำลดเพื่อลดต้นทุนในการไปหาซื้อใหม่นะคะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราช่วงตี 5 ที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมในโรงเรียนบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยฝนตกหนักตั้งแต่ตี 2 ค่ะครูที่พักอยู่ที่บ้านพักครูด้านหลังโรงเรียนตื่นมาด้วยความตกใจเพราะว่าน้ำท่วมทั้งโรงเรียนเลยค่ะเก็บสิ่งของไม่ทันรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายที่โรงอาหารหม้อลอยกระจัดกระจายครูต้องใช้กะละมังใบใหญ่แทนเรือนะคะไล่เก็บของที่พอจะเก็บได้นักเรียนเองก็พยายามจะช่วยครูเก็บของที่ลอยมากับน้ำค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่พัทยานี่มีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะเป็นภาพชายชาวจีน2คนสวมเสื้อสีดำสีขาวเดินกอดกันฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเดินตามหลังฝากกระแสน้ำท่วมย่านเนินพลับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ถึง5ก้าวชาย2คนที่อยู่ด้านหน้าพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำกระทันหันค่ะเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจชาวบ้านก็พยายามจะช่วยเหลือขึ้นมานะคะแต่ว่า1คนนั้นถูกน้ำพัดสูญหายช่วยได้1คนค่ะแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาผู้สูญหายกระจายไปตามแนวคลองและเส้นทางที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดพาหายตัวเอาไปนะคะแล้วก็ตรวจไปตามทางระบายน้ำต่างๆไปพบรองเท้าผ้าใบค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้วฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำที่เคยท่วมขังตามถนนในเมืองพัทยาก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้ก็ยังต้องค้นหาผู้สูญหายชาวจีนอีก1คนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดนะคะปริมาณน้ำ C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำปิงเริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงต้องติดตามปริมาณฝนช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกเพิ่มจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านกรมอุตุคาดการณ์นะคะหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่เข้ามาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเขื่อนนะคะจากฝนตกช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักพื้นที่ภาคกลางคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้ทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่ตกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี54ขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนนะคะตกหนักที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงจึงมอบหมายกรมชลประทานพร่องน้ำเพิ่มการรองรับน้ำนะคะในพื้นที่รองรับน้ำฝนจากเดิมระบายน้ำวันละประมาณ1,280,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็นประมาณวันละ3,000,000ลูกบาศก์เมตรโดยจะต้องบริหารการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่สำคัญกรมอุตุยังคงเตือนนะคะว่ามี63จังหวัดมีฝนตกหนักในช่วง 24-26 กันยายนนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กัมพูชาจะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตามแรงร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก

0: ายเส้นครีมกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐค่ะเชื่อมั่นว่าต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะคะไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญซึ่งการเจรจาใกล้จบแล้วส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายค่ะก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นและในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติยังได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกที่มีสงครามความขัดแย้งแต่ไทยก็มีความพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนไปขยายการลงทุนทำธุรกิจด้วยความได้เปรียบด้านโลจิสติกสภาพภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่รัฐบาลมีความมั่นคงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนข้าราชการประจำเป็นไปด้วยดีรัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ Fast Track หรือการขออนุญาตต่างๆจะไม่มีความล่าช้าขอให้ทุกคนสามัคคีกันไว้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนค่ะซึ่งด้านเอกชนและตลาดทุนนะคะก็มีปลื้มที่นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสนใจต้อนรับนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์รถโชว์พบกับนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนะคะหวังว่าไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายอนุทินยืนยันกับชุมชนไทยว่าไม่มีเรื่องความรุนแรงที่จะเผชิญหน้ากันไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่พร้อมจะเจรจาซึ่งผู้ที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆก็จะต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยถูกคุกคามโดยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งเราก็ได้ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะสงบขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือฝั่งเมียนมานะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.
2: ค่ะส่วนนายศิรศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กถึงการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ของนายกอนุทินนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกมากล่าวสุนทรพจน์ในอังกาในหัวข้อของปีนี้คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีความผันแปรจะทำอย่างไรที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันต้องยอมรับสถานการณ์โลกตอนนี้มีความแตกแยกแข่งขันระบบพหุภาคีซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางถูกบั่นทอนดังนั้นสิ่งที่คิดว่าทุกคนเห็นว่าสำคัญคือการจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์สร้างความมั่นใจในสถาบันสหประชาชาติก็ถือว่ามีหน้าที่ค้ำจุนระบบดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ตั้งมาสำหรับปีนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกจะเน้นแสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยในประเด็นเหล่านี้ซึ่งก็เป็นห่วงนะคะเหมือนกับทุกประเทศในโลกขณะนี้ว่าโลกไร้กติกาจะต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวหรือ2ขั้วอำนาจแต่มีหลายขั้วแล้วก็มีประเทศที่แต่ก่อนไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2 อย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นระเบียบโลกใหม่เราจะต้องร่วมสร้างกันมาซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางที่จะต้องมีระเบียบโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะ
1: ค่ะมาดูคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีสังหารสจ.โต้งนะคะโดยวันนี้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนค่ะหลังจากที่พบหลักฐานเขม่าวดินปืนชี้ชัดนะคะแต่ว่าการให้การนั้นเป็นประโยชน์ค่ะลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักของ

0: นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นปลายปี2567ค่ะศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้หลังจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันค่ะนายสุนทรเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนสจ.โต้งกำลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างรอประตูรั้วเปิดกลับเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งศาลเห็นว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาหรือนัดหมายที่จะก่อเหตุจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบโดยพบคราบเขม่าวดินปืนบริเวณบนอาวุธปืนค่ะซึ่งมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้เมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกที่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกเหลือตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และจำเลยที่8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีก็มีผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากจนที่นั่งไม่เพียงพอหลายคนต้องรออยู่ด้านนอกค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8เข้าห้องพิจารณาค่ะโดยโกธร นั้นสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาขณะที่สจ.จอยพร้อมทนายความเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาระหว่างอ่านคำพิพากษาโกธรมีอาการหนาวสั่นกลุ่มผู้สนับสนุนจึงถอดเสื้อสูทส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปห่มคลุมโดยตลอดการรับฟังคำพิพากษาโกธรใส่แว่นกันแดดสีดำเข้มมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3วันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การต้อนรับนายสีถึงบันไดเครื่องบินของคณะผู้นำจีนที่ลงจอดในฐานทัพร่วมแอนดรูสในรัฐเมริแลนด์โดยมีวงดุริยางค์ของกองทัพอากาศบรรเลงเพลงเดินสวนสนามบนลานบินด้านเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับนางผิงลี่หลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีจีนนะคะถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยถึงสหรัฐของสีจิ้นผิงนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015คาดว่าทั้งสองจะนำคณะร่วมประชุมแบบปิดในประเด็นสำคัญมากมายนะคะที่จะหารือตั้งแต่สงครามการค้าสงครามอิหร่านปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของไต้หวันด้วยในประเด็นการค้าสหรัฐและจีนขยายข้อตกลงพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมโดยสหรัฐลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการเพื่อแลกกับจีนที่ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับแร่หายากอีกประเด็นที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการผู้นำบริษัท AI ของสหรัฐจะพบกับผู้นำทั้งสองด้วยนะคะทั้งนี้นักวิจัยผู้นำในวงการเตือนเรื่องนี้แต่ในครั้งได้ปฏิเสธคำอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและทั้งจีนสหรัฐกำลังแข่งขันกันเพื่อพยายามครองความเป็นผู้นำในประเด็นไต้หวันนั้นแหล่งข่าวเผยว่าในสีเรียกร้องทรัมป์ชะลอหรือยกเลิกการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันแม้ว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยผลสำรวจล่าสุดก็พบนะคะชาวอเมริกันมองจีนในมุมบวกมากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 57% ครอบคลุมทุกกลุ่มการเมืองในสหรัฐโดยเชื่อว่าสหรัฐควรให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์กับปักกิ่งค่ะ
0: ค่ะมีข่าวนะคะในเรื่องของการจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็แต่คราวนี้เนี่ยเห็นว่าสามารถจะรวบตัวได้ทันควันเลยค่ะเป็นการจี้

0: ชิงทองที่เกิดขึ้นในย่านอุดมสุขนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาให้ทราบนะคะก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงต้องลาไปแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ
3: M คอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
7: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
3: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
3: ์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-COT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงพบกับเราสองคนนะครับผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับ
8: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
9: กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าว
8: เช้าจันทร
9: ์สักครู่ก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆประเด็นแต่เรื่องที่ต้องบอกว่าในตอนนี้หลายคนจับตาก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศและนอกจากนั้นหลายๆคนจับใจและก็ประทับใจก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์คนแรกของประเทศไทยที่สามารถคว้าแชมป์อเมริกาก็ทาเลนได้ก็คือน้อง
8: เนนี่เปิดฟีดมาโอ้โหแทบจะทุกคนเลย
9: คือหน้าโซเชียลนี่คือแบบโอ้โห
8: ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่
9: ห็นความสามารถของน้องๆนะหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคนไทย

0: เนี่ยเก่งเยอะฉะนั้นถ้าใช้ความเก่งความรู้ความสามารถในทางที่สร้างสรรค์แล้วเกิดประโยชน์เนี่ยเหมือนกับเวทีที่น้องเนเน่ได้สัมผัสแล้วก็ความสำเร็จของเขาต้องบอกเลยว่าแค่เบื้องต้นนี่คือเริ่มสตาร์ทเพราะว่านะฮะสิ่งที่เขาจะได้ไปจากเนี้ยเหมือนกับลิซ่าที่เขาสตาร์ทนะฮะในนามของวง Blackpink ก็ไม่ได้จบแค่นั้นก็ไปต่ออีกวงการระดับโลกและยิ่งนำเสนออะไรดีๆที่มีความเป็นไทยเนี้ยก็ถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่สิ่งดีๆของวัฒนธรรมไทยไปด้วยนะครับขอชื่นชมแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่หรือว่าจะเป็นทุกๆคนที่ชมเชียร์กันตลอดแล้วก็ลุ้นกันตลอดนะครับผมก็ผ่านไปนะคราวนี้ก็คงจะกลับมาที่ท้องถิ่นจันทบุรีของเรากันบ้างช่วงแรกน้องปังปอนจะพาไปที่ไหนก่อนครับวันนี
1: ้ใกล้แล้วค่ะเรื่องของเทศกาลการถือศีลกินเจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการทำบุญนะคะหลายคนบอกว่าชอบกินเจชอบทานเจนะคะหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะคะหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีการที่จะจัดเตรียมเรื่องของเทศกาลกินเจประจำปี2569แล้วนะคะจันทบุรีก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการเริ่มกันในวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้แล้วค่ะทั้ง2ตรงเจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเม่งหยีเจตัวหรือจะเป็นที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานค่ะที่สำคัญนะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีเรื่องของมาตรการนะคะในการรักษามาตรฐานตามที่สำนักงานสาธารณสุขเนี่ยได้มีการกำหนดเอาไว้เรื่องของความสะอาดในการทำอาหารให้ทุกท่านได้ทานกันด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่จะไปถือศีลปฏิบัติธรรมค่ะรวมถึงนะคุณผู้ฟังสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นการล้างบาปต่างๆนะคะเป็นความเชื่อของคนจีนในช่วงของเทศกาลกินเจแบบนี้ตอนนี้หลายคนก็เริ่มที่จะศึกษาหาความรู้แล้วนะคะว่าจะต้องมีการเตรียมตัวแบบไหนอย่างไรนะคะในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้ค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะมาร่วมกันบริโภคผักรวมถึงอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัยร่วมมือกันถือศีลละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำความดีแบบนี้นะคะโดยกิจกรรมเนี่ยอย่างที่บอกไปจะเริ่มขึ้นในวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ทั้ง2โรงเจของจันทบุรีเลยค่ะ
0: ก็ไม่เฉพาะที่จันทบุรีส่วนใหญ่ก็คือทุกจังหวัดทุกอำเภอก็จะมีเทศกาลถือศีลกินเจกันนะครับผมก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่หลายท่านจะได้ชำระล้างร่างกายนะฮะงดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตงดบริโภคเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เชิญชวนก็แล้วกันนะครับไปกันต่อที่ข่าวคราวนี้กันบ้างเมื่อวานต้องบอกโอ้โหจันทบุรีหลายท่านบอกว่าไปหน่วยงานราชการหรือว่าไปขึ้นศาลากลางหรือว่าไปหน่วยงานต่างๆเอ๊ะทำไมเงียบเหงาจังเลย
1: แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู
0: ่ยังมีฮะแต่เหงาฮะส่วนว่ามีบางหน่วยงานมี20ท่าน
1: อาจจะเหลือ2ท่าน
0: อาจจะเหลือถึง 2-3 ท่าน
1: ค่ะ
0: ทั้งที่ 2-3 ท่านก็ไม่อยากเหลือเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอยากไปเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับ23กันยายนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจังหวัดจันทบุรีของเรามีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆทั้งจังหวัดนะทั้งจังหวัดจันทบุรี Unity Games 2026นะครับและในช่วงตั้งแต่ต้องบอกว่าเที่ยงเป็นต้นไปนะฮะที่โรงยิมบาสเกตบอลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะฮะผู้คนไปรวมกันอยู่ที่นี่นึกว่าไปแข่งบอลไม่ใช่ฮะคือปกติจะต้องอยู่ที่สนามบอลหนึ่งกว้างๆแต่คราวนี้อยู่ที่โรงยิมบาสเกตบอลครับนะทุกคนนะทุกท่านอยู่ที่นั่นกันหมดเลยนะครับร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานะฮะก็คือกีฬาสารสัมพันธ์บุคลากรของภาครัฐจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากนะฮะหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดนะฮะต่างหน่วยงานต่างภารกิจแต่หัวใจเดียวกันทีมจันทบุรีนะก็เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อดีตแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรเนี่ยได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะครับตลอดจนเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมนันทนาการต่างๆต้องบอกเลยว่าแต่ละแบ่งเป็นสี5สีเนี่ย
1: จัดเต็มทุกสี
0: จ
1: ั
0: ดเต็มทุกสีไม่ว่าจะเป็นแต่ละสีที่มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะเป็นนะประธานสีจัดเต็มตั้งแต่ท่านรองมาทั้งประธานสีมานะหรือว่าจะเป็นท่านผู้ว่าก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับซึ่งรูปแบบของการจัดงานในปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่สร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มเริ่มตั้งแต่การประชันไอเดียในกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรดนะฮะ

0: Community Parade เนี่ยตามด้วยการแสดงพลังแห่งความสามัคคีในการประกวด Cheerleader เชื่อไหมอสมทของเราเนี่ยอยู่สีฟ้า
1: ค่ะ
0: Cheerleader ชนะเลิศ
1: เห็นเขาเต้นแล้วแบบโอ้อยากเต้นตามเลยนะคะ
0: เป็นน้องๆจากทั้งสวท NBT หรือว่าจะเป็นสำนักงานประชาพันธ์ที่เป็นตัวแทนซ้อมกันมา 4-5 วันในที่สุดก็ชนะเลิศหรือว่าจะเป็นจากประปาไฟฟ้าต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็มีการนะทั้งลิดเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็สแตนเชียร์นะยูนิตี้เชียร์โชว์นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนะที่เรียกเสียงเชียร์ได้มากคือการแข่งขันกีฬาผสานสัมพันธ์ยูนิตี้สปอร์ตฟันเกมส์นะซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันก็ต้องบอก6รายการทั้งวิ่งเปี้ยวกอล์ฟมหาสนุกภารกิจหันษาฝ่าด่านสามัคคีแต่งตัวไม่ใช้มือแต่เขาใช้ขาดนะฮะสวมกางเกงต้องบอกว่าภาพที่น่ารักแล้วก็สนุกนะฮะหรือว่าจะเป็นไฮร็อกแล้วก็วอลเลย์บอลยักษ์นะโดยบรรยากาศก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีภาพความประทับใจนะของการรวมพลังนะบุคลากรเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐเอกชนและวิสาหกิจหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะทั้งจังหวัดจันทบุรีของเราแล้วก็ช่วงเย็นก็มีนะฮะจันทบุรียูนิตี้ไนท์2026ที่อบจด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งงานที่ประกาศผลรางวัลนะฮะแล้วก็เลี้ยงส่งมุหิตาจิตนะฮะบางท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็บางท่านก็ย้ายนะฮะก็จะมีท่านผู้ว่าละท่านหนึ่งที่ย้ายไปที่ฉะเชิงเทราหรือว่าจะเป็นนะฮะผู้จัดการการไฟฟ้านะก็ไปที่จันทบุรีจากจันทบุรีเนี่ยไปชลบุรีที่พัทยานะฮะทางโน้นแล้วก็ยังมีหลายๆท่านที่อาจจะเกษียณแล้วก็ภาพบรรยากาศของงานตอนเย็นก็ต้องบอกว่า
1: สนานคึกครื้นนะคะ
0: คึกครื้นแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับที่เป็นพลังของจันทบุรีนี่แหละเห็นภาพแล้วนึกถึงสโลแกนที่บอกว่าสุขทุกวันที่จันทบุรีทุกคนคือร่วมกันสร้างความสุขแล้วก็เกิดความสุขที่จันทบุรีจริงๆนะครับน้องบางปอน
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่เอกก็ได้ไปร่วมงานมาด้วย
0: แต่ต้องขออภัยหลายท่านเมื่อวานนะฮะก็คือเนื่องจากว่าไปร่วมงานแต่ร่วมกิจกรรมคือแข่งอะไรแถมเดี๋ยวดมยาดม
1: เกือบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวนะคะ
0: คือช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บังเอิญก็แปลกเมื่อวานรู้สึกว่าวิวๆแต่ใจเราเกินร้อยนะฮะก็ไปร่วมในนามของตัวแทนจากอสมทกันนะครับ
1: พาไปโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลเขาคิดสกูดก่อนนะคะ
0: อ๋อนึกว่าจะให้พี่เอกไปโรงพยาบาล
1: มีเรื่องราวฝากมาประกาศประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะคะท่านไหนจะไปใช้บริการคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลเขาคิดสกูดก็ต้องรีบไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะด้วยสถานการณ์การเงินที่ได้รับการจัดสรรเนี่ยไม่เพียงพอนะคะในการให้บริการพี่น้องประชาชนของโรงพยาบาลเขาคิดสกูดค่ะตอนนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินอย่างที่บอกไปนะคะก็เลยมีประกาศมาบอกพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลเขาคิดสกูดมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอย่างคุ้มค่าค่ะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพื่อให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แบบต่อเนื่องค่ะทีนี้ก็เลยขอประกาศแบบนี้นะคะว่าห้องจ่ายยาห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบเนี่ยเขาให้บริการถึงแค่20:30ในทุกวันนะคะเริ่มกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะทุกน้ำใจคือพลังสำคัญในการดูแลคนในชุมชนนะคะส่วนใครเนี่ยที่อาจจะมีอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะห้อง ER หรือว่าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมนะคะท่านไหนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการบริจาคเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลเขาคิดจกูดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลเขาคิดสกูดนั่นเองค่ะ
0: ช่วงนี้ฟังเสียงฝนตอนนี้ข้างนอกฝนกำลังตก
1: ฝนตกหนักค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงกันนะเพราะว่าในตอนนี้คือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของประเทศไทยที่ฝนตกแล้วก็หลายจังหวัดนี่ตกหนักเมื่อวานดูข่าวพัทยา
1: น้ำท่วมเป็นเมตร
0: ก็คือโอ้โหน้ำท่วมเป็นเมตรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยประมาณบ่ายสองโมงคือจะเปิดงานกีฬาสีจังหวัดจันทบุรีเราโอ้โหเสียงเม็ดฝนนี่เหมือนกับว่าลูกเห็บตกนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแต่ในส่วนของช่วงเนี้ยนะฮะก็มีข่าวคราวออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการของเราก็นำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีข่าวคราวจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นสำนักงานปภ นะฮะของจันทบุรีของเราที่แจ้ง

0: เดือนในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27นะฮะกันยายนเนี้ยก็เป็นช่วงที่ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และช่วงนะโดยเฉพาะช่วง24ถึง26กันยายนนะครับคุณผู้ฟังครับนะขอให้เฝ้าระวังนะเป็นพิเศษครับฝนตกหนักนะฮะฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะฮะน้ำท่วมขังในระยะสั้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะก็คงจะต้องระมัดระวังกันแล้วก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าเฉพาะวันนี้คืนนี้เมื่อคืนเนี้ยนะแล้วก็วันนี้ภาคกลางวันนี้ก็ตกอยู่ไม่หยุด
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่คือในเมืองประมาณนี้แถวมะขามโป่งน้ำร้อนขลุ่งนะยิ่งมีป่ามีอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังกันเพราะว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณฝั่งบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะฮะจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยของเราตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับตรงนี้แหละสำคัญนะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะในการรับกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆหรือว่าจะเป็นคลื่นลมแรงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จันทบุรีของเราก็แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบแล้วก็เฝ้าระวังเตรียมการในการรับมือนะฮะโดยเฉพาะในแต่ละพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วยก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุแล้วต้องการขอความช่วยเหลือก็สายด่วนจดเอาไว้นะครับสายด่วนปภ.นี่แหละ1784หรือว่าจะเป็นเบอร์ปภ.จันทบุรีเราก็039325139 039312100นะครับผมทั้งนี้นอกจากนี้นะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.เนี่ยนะได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะตามน้ำฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากพื้นที่เสี่ยงนะดินโคลนถล่มบริเวณนะพื้นที่ต้นน้ำจากทรัพยากรจากกรมทรัพยากรน้ำและก็กรมทรัพยากรธรณีนะพบว่าพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่22ที่ผ่านมาแล้วนะจนถึง26ก็แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกของเราก็โดนหลายจังหวัดปราจีนสระแก้วชลบุรีนะฮะตราดรวมทั้งหลักๆจันทบุรีของเราอำเภอที่เน้นหน่อยนะฮะก็คือมะขามแก่งหางแมวปงน้ำร้อนคลุงแล้วก็เขาคิชกูดก็ต้องบอกว่าเป็นขาประจำนะฮะขาประจำเพราะว่าพื้นที่ร่องมรสุมพาดผ่านแล้วก็ฝนตกดีตลอดฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังกันนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เตรียมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแบบฉับพลันด้วยนะครับผม
1: ค่ะไปที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรีกันหน่อยนะคะเขาก็มีงานเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโดยเขาร่วมกันกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะในการจัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินของจันทบุรีเนี่ยทั้งหมด21หมู่บ้านนะคะทีนี้หมู่บ้านที่เขาได้รับเนี่ยก็จะนำเงินขวัญถุงพระราชทานไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขเรื่องของปัญหายาเสพติดถ้าพูดถึงเรื่องนี้หลายพื้นที่หลายชุมชนนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกองทุนนี้เขาก็จะนำไปแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะในการสนองพระราชปณิธานเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยค่ะในการที่เราจะร่วมกันดูแลลูกหลานของเราให้ห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานที่ทางด้านของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องของยาเสพติดนั่นเองค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครอบครัวแล้วก็ความมั่นคงของชุมชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกพื้นที่ทุกๆคนก็ต้องร่วมกันสอดส่องดูแลในเรื่องของปัญหายาเสพติดกันด้วยนะคะ
0: ยาเสพติดก็ยังเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็มีนะฮะข่าวคราวให้เห็นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจับกุมกวาดล้างหรือว่าจะเป็นผู้เสพผู้ค้ากันอยู่จันทบุรีของเราก็เจ้าหน้าที่ก็กวาด

0: ทางกันอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่ะก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะสมัครเป็นที่เรียบร้อยที่ประกาศรับสมัครนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นอาสาพยาบาลชุมชนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะของทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีประกาศผลเรียบร้อยแล้ว
0: ประกาศผลแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับฉะนั้นก็หลายๆคนก็สามารถที่เข้าไปตรวจดูรายชื่อนะฮะของตัวเองนะครับเพราะมีการประกาศผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนะฮะอาสาพยาบาลชุมชนนะครับเรื่องของรายชื่อของแต่ละท่านในตอนนี้หลายท่านอาจจะทราบแล้วล่ะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
1: ใช่ค่ะอาจจะยังเราได้หรือเปล่า
0: ใช่ฮะก็เข้าไปตรวจสอบดูได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะฮะก็มี www.hss.mops.go.th นะครับผมหรือว่าจะเป็นเข้าไปสแกนดูที่ QR code ไม่ว่าจะเป็นหน้าหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆนะฮะในพื้นที่ของท่านหรือว่าจะเป็นสสจ.จังหวัดนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะหรือว่าจะเป็นกรมของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตรงเนี้ยเพราะว่าช่วงนี้นะอยากให้ท่านเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านนะครับผมนะแล้วก็นอกจากนั้นขั้นตอนต่อไปสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยตรวจสอบรายชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมด้วยนะฮะภายในวันที่25วันนี้วันที่24
1: พรุ่งนี้
0: ฉะนั้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายด้วย
1: วันสุดท้ายก็เลยต้องมาเน้นย้ำกันหน่อยนะคะเผื่อว่าจะเป็นพี่น้องของชาวจังหวัดจันทบุรีที่คุณอาจจะได้
0: เผื่อลืมอย่างเงี้ยนะฮะสอบผ่านแต่ผลสุดท้ายลื
1: ม
0: ตรวจสอบ
1: ยืนยัน
0: ตัวตนเพราะว่ายืนยันเนี่ยคือถึง23:59ผ่านระบบนะฮะตามที่กำหนดนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบความพร้อมนะตรวจสอบข้อมูลนะในการเข้าใช้ระบบนะตรวจสอบระบบอุปกรณ์ตามนะปฏิทินการฝึกอบรมด้วยแล้วก็เริ่มการฝึกอบรม1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปนะครับตามหน่วยฝึกอบรมที่กำหนดเอาไว้ฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมนะเข้าไปตรวจสอบให้ดีเพราะเผื่อบางท่านลืม
1: ทั้งสิบอำเภอของจันทบุรี
0: เผื่อเพลินๆคือบางคนคืออาจจะมีงานหลายงานแล้วทำแล้วเพลินแล้วก็ลืมเข้าไปตรวจดูนะครับ
1: ผมบางคนอาจจะไม่แน่ใจเห็นรายชื่ออ้าวเราโชคดีแล้วแต่ลืมยืนยันสิทธิ์ตัวเองนะคะ
0: พอเห็นบอกผ่านปุ๊บดีใจอ้าวลืมขั้นตอนต่อไปคือยืนยันสิทธิ์ตัวเองเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้25 กันยายน17:59หมดเขตนะครับฉะนั้นรีบนะครับตรวจสอบแล้วก็ยืนยันด่วนอีกครั้งนึงนะครับผมก็เป็นข่าวยินดีแล้วก็ยินดีสำหรับผู้ผ่านทุกท่านด้วยครับ
1: พาไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนล่วงหน้าค่ะไฟดับในวันที่1ตุลาคมโอ้โห8 โมงถึง 5 โมงเย็นทั้
0: ง
1: วัน เลย
0: ค่ะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบ้านไหนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะคะคุณสามารถติดต่อล่วงหน้าไปได้เลยที่การไฟฟ้านะคะที่จะขอใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าค่ะเพราะว่าดับไฟทั้งวันแบบนี้มีผลกระทบแน่นอนนะคะในพื้นที่ของอำเภอบางกระจะค่ะโดยที่เริ่มกันตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระจะเทศบาลซอย 5นะคะเทศบาลซอย 4และเทศบาลซอย 3ของตำบลบางกระจะนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่นี้ท่านไหนอยู่ในบริเวณนั้นนะคะจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ก็รีบติดต่อการไฟฟ้าไปด่วนเลยค่ะจะเป็นสายด่วน1129หรือว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีโดยตรงเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0393111109และอีกเบอร์นึงค่ะ0393021284นะคะ
0: เรื่องของฟืนไฟนี่สำคัญนะครับเวลาไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยจะหุงข้าวจะต้มน้ำจะทำกับข้าวต่างๆก็ไม่ได้เลยนะครับผมฉะนั้นเตรียมการเอาไว้ให้ดีนะครับไปกันที่ข่าวนี้นะครับผมจากอสมทนี่แหละนะฮะทีมงานขึ้นความคิด Thinking Radio เขามีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆ AI for Life นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องนะครับผมครั้งนี้มาในรูปแบบวิดีโอเรียนรู้นะฮะออนไลน์สุดพิเศษครับวิดีโอนะฮะวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้นะฮะทุกท่านเนี่ยได้เรียนจากนะฮะทุกที่ทุกเวลาเปิดดูได้ทันทีที่สำคัญก็คือสามารถนะกดดูซ้ำๆนะย้ำความเข้าใจกี่รอบได้ตลอดทั้งคอร์สเลยทีเดียวนะครับจัดเต็มเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2 คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะฮะวิชาแรกครับClick and Create นะฮะวัยเก่า เล่าภาพด้วย AI

0: นะฮะสายสร้างสรรค์หรือวัยเก่าทั้งหลายที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI นะฮะเนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามนะแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะครับเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆนะในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวกันแน่นอนนะครับผมก็เป็นการฝึกนะฮะประสบการณ์นะเรียนรู้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับอีกวิชาครับวิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดครับให้ AI มาเป็นตัวช่วยนะผู้ช่วยส่วนตัวของเราเนี่ยช่วยคิดไอเดียสินค้านะเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายครับดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมนะครับผมฉะนั้นยังไงไม่ควรพลาดครับโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนบอกตรงบอกตรงๆว่าถูกมากครับเพียง159 บาทเท่านั้นแต่ดูหรือว่าเรียนรู้กี่ครั้งกดดูซ้ำๆกี่รอบก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งครับ159 บาทเรียนได้ยาวๆนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30 กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมแอดไลน์ไปสมัครกันได้เลยที่@sign thinking radio อย่าลืมใส่ @ นะข้างหน้าด้วยนะครับผมกิจกรรมดีๆโครงการดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆความรู้ดีๆรอทุกๆท่านอยู่นะครับ
1: 159 บาทต้องรีบสมัครกันเลยนะคะไปต่อยอดกับเรื่องของการทำคอนเทนต์ต่างๆแบบนี้นะคะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกข่าวสารเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสำหรับท่านไหนอยากจะฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แบบนี้ทักมาที่เพจอสมทจันทบุรีฝากข่าวสารต่างๆมานะคะทางด้านของ0394714446หรือจะส่งเป็นจดหมายข่าวมาก็ได้ค่ะที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนะคะ
0: เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเราสองคนผมเอกจันทวัฒน์พลพินิจครับผม
1: ปังปอนสจิรัตน์ค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งทั้งติดตามนะฮะทางคลื่นการสัมผัส.25ทาง Facebook ที่เพจอสมทจันทบุรีแล้วก็ข่าวคราวต่างๆจากแหล่งข่าวจากหลายๆหน่วยงานด้วยนะครับผมชั่วโมงหน้าน้องปังปอนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมมารับช่วงต่อภาคบันเทิงบ่าย2 โมงเป็นต้นไปนะครับสำหรับช่วงนี้เราสองคนลาคุณฟังไปแต่เพียงเท่านี้และขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
3: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

จริงที่เป็นบ้านพักนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรเพื่อพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งโดยการก่อเหตุแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้แต่นี้ศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบขม่าวดินบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบขม่าวดินปืนบนมือปืนเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลอง

0: ชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุส่วนจำเลยที่6และ8ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำความผิดหรือไม่ด้านทนายเอี้ยงเผยสารอาญาเชื่อหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กองปราบมัดกัวทอนนายนิติศักดิ์บีขวดหรือทนายเอี้ยงทนายความฝ่ายผู้เสียหายได้เปิดเผยภายหลังสารอาญามีคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนโดยระบุว่าศาลให้ความสำคัญและเชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้ซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือโกธรมีส่วนเกี่ยวข้องและจากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้ฝ่ายโจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่นั้นต้องรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนรถไฟลมตกไปต่อไม่ได้ขวางถนนรัชดาภิเษกรถติดหนักท้ายแถวยาวพระราม9เพจ FM 91 Traffic Pro รายงานว่าเมื่อเวลา 10:45 นาทีรถติดหนึบเนื่องจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาเข้าจากแยกพระราม9เข้าถนนอโศกดินแดงบริเวณทางรถไฟมีรถไฟลมตกหรืออาการที่ระบบเบรกของรถไฟทำงานล็อกกระทันหันจนรถหยุดนิ่งและไปต่อไม่ได้เนื่องจากแรงดังของลมระบบรั่วหรือลดต่ำลงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทำให้จอดขวางถนนขณะนี้รถตรงจะเข้าไปแยกอโศกเพชรบุรีไปไม่ได้ระหว่างรอช่างมาแก้ไขท้ายแถวสะสมหน้าเซ็นทรัลพระราม9แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศ

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับพลังงานยืนยันดีเซลไทยเพียงพอแม้ราคาโลกพุ่งวอนใช้ปี20ลดการนำเข้าในวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบภาวะผันผวนอย่างหนักในขณะนี้ว่ากระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามจากปัจจัยวิกฤตด้านพลังงานทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรงกระทรวงพลังงานจึงขอความร่วมมือและวอนให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นของสถานการณ์ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกจะมีความผันผวนและปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งปัจจัยสำคัญไม่ได้มาจากราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นกระทรวงพลังงานจึงยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันในการเข้ามาดูแลและควบคุมราคาเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาระค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุดควบคู่ไปกับการลดการราคาหน้าโรงกลั่นและการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกอย่าง B20 กระทรวงพลังงานขอให้ประชาชนมีความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นและร่วมใจกันใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อให้ประเทศผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีความท้าทายนี้ไปให้ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ก่อนหน้านี้นะคะกรณีที่เวที Miss Universe Cambodia 2026นั้นนำเสนอการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีประกวดแล้วเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแต่ใช้ภาพที่มาแหล่งที่มาจากประเทศไทยจนกระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเห็นว่าการนำเสนอลักษณะนี้ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงความรู้เท่าไม่ถึงการแต่นำภาพมาใช้โดยไม่ระบุแหล่งที่มาและทำให้สาธารณชนนั้นเข้าใจผิดนะคะเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชานะคะดร.กิฟต์คะ
3: ค่ะก็อย่างที่เมื่อวานวัน

0: วันก่อนคุยกัน
1: เนา
0: ะวัน
1: ศุกร์อันนั้นเนี่ยแค่พอดูแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นน้ำจิ้มไปเลยกลายเป็นจิ้มจิ้ม
2: แถลงการขอโทษแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าล่าสุดอย่างที่ที
0: ่
2: เป็นไปเมื่อปลายชั่วโมงก็ว่าก็มีเฟซบุ๊กนะครับที่ชื่อว่าสเตตัสใช่ไหมเขาบอกว่าของกัมพูชาเนี่ยได้นำภาพฉลองพระองค์สีทอง
3: สำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี

24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: Hot Green News
1: นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนากระบวนการผลิตไบโอซิลิก้าจากแกลบข้าวด้วยกระบวนการชีวภาพด้วยเทคนิคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไร้สารเคมีตกค้างเพื่อนำของเหลือจากภาคการเกษตรอย่างแกลบที่มีปริมาณมหาศาลมาเพิ่มมูลค่าเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงส่งต่อเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเครื่องสำอางเวชสำอางยาและยางซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาซิลิก้านำเข้าและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งเป็นต้นเหตุของการสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและประชาชนซึ่งในบางพื้นที่มีการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนมีการครอบครองวัตถุอันตรายหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกด้วยการร่วมกันออกปฏิบัติการตรวจสถานประกอบการอย่างเข้มข้นมีทีมสุดซอยในการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการบริหารจัดการการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศ
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: ฮอตกรีนนิวส์จันทบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศแห่งที่2ของประเทศสร้างพื้นที่ดูดซับคาร์บอนเพื่อรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมเกิดจากความร่วมมือของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งสนับสนุนขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีการตั้งเป้าหมายเป็นพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนและมลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศแห่งที่2ของประเทศไทยมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 2,160 ถึง 3,000 กิโลกรัมช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศลดอุณหภูมิพื้นที่รอบข้างกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีนัยสำคัญนับเป็นโมเดลสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศเชิงรุกซึ่งคาดว่าจะต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศต่อไปMCOT Green News
1: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี2568ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และตรังตั้งแต่แหลมพันวาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตถึงปลายแหลมหยงสตาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนทางธรรมชาติทั้งนี้กรมประมงมุ่งหวังให้มาตรการปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันเป็นกลไกหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยอาศัยความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสุดท้ายกรมประมงต้องขอขอบคุณพี่น้องประมงที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมงต่อไป
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์แคมเปญฝารักขวดของคนรักโลกเป็นแคมเปญจากคริสตัลชวนคนไทยมาร่วมเซฟพื้นที่สีฟ้าโดยฝาเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในรายการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่พบมากบนชายหาดและปัจจุบันมีปริมาณการใช้ฝาขวดพลาสติกจากทั่วโลกจำนวน 1.3 แสนล้านฝาต่อปีจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพื้นที่สีฟ้าร่วมกันน้ำดื่มคริสตัลที่มีการปรับดีไซน์ขวดใหม่ให้มีฝาติดกับปากขวดเพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสการหลุดลงสู่ท้องทะเลและลดปริมาณขยะฝาขวดที่มักจะถูกทิ้งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการทิ้งขยะแยกชิ้นเมื่อเปิดขวดฝากับขวดยังคงอยู่ด้วยกันง่ายต่อการเก็บรวบรวมขวดหลังดื่มเสร็จและนำกลับมารีไซเคิลได้ใหม่นอกจากนี้ฝาติดกับขวดยังสะดวกต่อผู้บริโภคเนื่องจากฝาขวดสามารถเปิดและปิดซ้ำได้หลายครั้งและไม่ต้องแยกถือฝาขวดไม่หล่นหายสะดวกต่อการพกพาและการดื่มโดยนวัตกรรมนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งขวดน้ำพลาสติกและฝาขวดที่กระจายอยู่ในธรรมชาติและยังเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานสากลที่กำหนดให้ขวดน้ำพลาสติกต้องมีฝาขวดที่ยึดติดกับขวดอีกด้วย
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส
1: ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการเทกองกลางแจ้งการลักลอบเผาเอาวัสดุมีค่าประเภททองแดงในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการเผากำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและลุกลามไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งก่อให้เกิด PM 2.5 เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนน้ำเสียจากการดับไฟอาจไหลลงพื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน้ำสาธารณะทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมบางกรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายทำ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงทุนและค้าขายกับไทยเวลา 18:30 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณโรงแรม Four Seasons นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐจัดงานนำทะลุนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างโอกาสของคนไทยไปด้วยกันสำหรับนักธุรกิจที่มาร่วมงานครั้งนี้มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Bank IMF ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพประเทศไทยเดือนหน้านี้ด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีและการพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มาลงทุนหรือค้าขายจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าประเทศไทยได้เดินหน้าทำข้อตกลงกับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาช่วงสุดท้ายประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันปีก่อนนายกรัฐมนตรียังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไทยพร้อมเป็นทั้งแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันเด้งสีเสือสอนอดินแดงเส้นปกครองจับบ่อนพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธรรมบรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนโดยสั่งย้าย4ในตำรวจระดับสูงของสอนอดินแดงให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบกน.1รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสน.ดินแดงอีกหน้าที่1โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนการพนันในพื้นที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิด53คนยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าประมาณ 635,000 บาทอุปกรณ์การเล่นไฮโลสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากระทึกกลางอโศกชายคลั่งถือมีดไล่แทงชาวบ้านพังร้านค้าบาดเจ็บหลายรายช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3อโศกมนตรีมีชายซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งถือมีดปลายแหลมเดินไล่แทงประชาชนแล้วก่อเหตุทำลายทรัพย์สินริมทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายคนดังกล่าวถือมีดเดินอาละวาดทำลายข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าตลอดแนวฟุตบาททั้งจับรถเข็นขายอาหารพลิกคว่ำจนของกระจายเกลื่อนพื้นและทุบกระจกร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจนแตกยับเยินเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดการจราจรบนถนนบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายใน1รายถูกของมีคมฟันที่บริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำกำลังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถเข้าชาร์จควบคุมตัวชายคลั่งรายนี้ไว้ได้เรียบร้อยแล้วก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ส นับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิการ
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ตอนนี้ที่อสมทจันทบุรีข้างนอกนี่สายฝนก็ยังโปรยปลายอยู่นะครับแล้วก็หลายๆที่ในตอนนี้ก็ยังตกแล้วก็ 80% ของประเทศไทยเห็นพื้นที่ของระยองก็นะอ่วมหลายจุดเหมือนกันแล้วก็ที่ป่องน้ำร้อนปริมาณน้ำก็มีการรวมตัวแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถนนสายที่จะไปกรุงเทพถ้าเกิดคุณผู้ฟังออกจากระยองแล้วก็จะเข้าชลบุรีโดยเฉพาะเส้นบ้านบึงนะฮะในตอนนี้ก็ยาวเป็นกิโลเลยทีเดียวน้ำท่วมแล้วก็รถเล็กเนี่ยก็นะดับแล้วก็เสียหลายคันนะครับในช่วงสายๆที่ผ่านมารวมไปถึงต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดด้วยที่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ก็คงจะต้องนะแพลนดีๆในการเดินทางนะฮะแล้วก็เตรียมตัวเฝ้าระวังรวมไปถึงการวางแผนดีๆในการรับมือกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่ฝนตกนะอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีปริมาณน้ำที่รวมตัวกันมากขึ้นเป็นกำลังใจกันในช่วงบ่ายนี้ครับ14นาฬิกาต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจรับช่วงต่อจากน้องบางปอนและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆ3ชั่วโมงจนถึง17นาฬิกาและชั่วโมงนี้14นาฬิกาถึง15นาฬิกากับเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นยุค2000ก็ดีกลางเก่ากลางใหม่เพลงไหนอยากชื่อผมเพิ่มเติมก็แนะนำก็ส่วนรายการกันได้ทุกช่องทางหรือว่าจะเป็นช่องทางหลักก็0394714444นะครับ
1: MCOT Break Time
2: Your Request

คุณแนวเท่านั้นผู้ชนะนะครับผมและนี่คือผู้ชนะครับเสกโลโซก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีอะไรดีๆที่ซ่อนเร้นนะฮะแล้วก็แฝงอยู่ในเนื้อหาสาระของเพลงด้วยนะครับผมนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าทุกๆคนใจฟูเลยทีเดียวแล้วก็ร่วมยินดีกับน้องเน่เน่ฮะเน่เน่ที่ถือได้ว่าเป็นนะฮะสาวน้อยมหัศจรรย์คนไทยคนแรกวัย16ปีที่สามารถคว้าแชมป์อเมริกาก็สตาร์เลนนะ2026ได้ก็ต้องบอกโอ้โหเมื่อเช้านี้กับการประกาศผลหรือว่าจะเป็นการโชว์ของเธอด้วยกับลิงคินพาร์คนะครับศิลปินระดับโลกแล้วก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของบรรดา FC หลายคนนะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่นะสร้างความสุขให้สำหรับคนไทยแล้วก็ลำดา FC แฟนๆนะกับความสำเร็จของน้องเนเน่นะยิงไทยวัย16ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ธรรมดากับนะฮะการเรียนรู้การขยันหมั่นเรียนหมั่นซ้อมหมั่นฝึกฝนแล้วก็เป็นคนที่มีใจที่โอ้โหกล้าสู้แล้วก็พร้อมที่จะลุยซึ่งเธอเองก็นะฝึกเล่นกีตาร์ฝึกอะไรต่างๆนานาตั้งแต่7ขวบลองคิดดูฮะ7ขวบในป.1อะไรคนยังมา

ขียนฝึกเขียนกอไก่อะไรต่างๆนานากันอยู่แต่เธอในฝึกเล่นดนตรีแล้วก็เรื่องของภาษาอะไรต่างๆนานานี่คล่องมากแล้วก็เรียนรู้คุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมจนเธอนั้นนะฮะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ก็ร่วมยินดีนะครับกับความสามารถของเด็กไทยนะฮะสาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นการนะเป็นรายการใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนั่นคืออีกหนึ่งนะความสำเร็จที่เราได้เห็นกันในวันนี้เราก็ร่วมชื่นชมกับน้องเนเน่รอยัลนะครับกลับเป็นกำลังใจในเส้นทางของนะสายดนตรีของเธอโดยเฉพาะรางวัลที่ได้1ล้านดอลลาร์นี่ก็นะ30กว่าล้านนะครับ30กว่าล้านแล้วเธอบอกว่าจะนำมาต่อยอดในเส้นทางสายดนตรีนี่แหละในการพัฒนานะอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ

การในช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายนี้หลายพื้นที่ฝนยังตกนะครับถ้าคุณผู้ฟังขับรถเดินทางก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและขอให้มีน้ำใจนะครับผมด้วยความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเส้นชัยแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็เส้นทางแต่ละคนก็ต่างกันขึ้นอยู่ว่าความฝันที่เราฝันเอาไว้ทำอย่างไรเราจะไปให้ถึงมันแล้วก็ทำให้สำเร็จได้อยู่ที่ศรัทธา Stone Metal Fire หินเหล็กไฟนะครับศรัทธาครับ

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: เอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

หนึ่งสายช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้เข้ามาระบำยอดย่านะครับจากพี่จุ๊บแจงขอบคุณมากก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจกลับไปนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะเป็นเพลงเก่าของ XYZ กับเพลงแอปเจ็บนะฮะสองเพลงกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครับ M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ต้องขอไปคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็ให้ฟังเพลงเพราะๆยาว3ชั่วโมงฮะแต่ก็รู้สึกว่าหลายๆท่านก็อาจจะชอบแต่บางท่านก็บอกว่าพอฟังเพลงอย่างเดียวรู้สึกว่าเหงาๆคิดถึงเสียงดีเจว่าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันเมื่อวันก็ในนามตัวแทนจากอสมทจันทบุรีก็ไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีนะกีฬาสีของจังหวัดก็เป็นกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆนะทั้งจังหวัดเลยทีเดียวทุกหน่วยงานนะก็ไปในนามของอสมทจันทบุรีแล้วก็อยู่ในสีฟ้านะอยู่สีฟ้าซึ่งก็จะมีทั้งสีชมพูใช่ไหมสีม่วงนะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าอย่างเงี้ยนะก็ต้องบอกเลยว่าแบ่งทุกส่วนราชการหรือว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะกิจกรรมก็ตั้งแต่เที่ยงวันนะโดยมีท่านผู้ว่าเป็นประธานนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบจ.ในช่วงเย็นด้วยอีกนะครับเสร็จนะฮะการแข่งขันกีฬาก็มาร่วมงานเลี้ยงที่อบจ.นะเสร็จงานก็ช่วงพักกลางคืนนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะแห่งความสนุกสนานกิจกรรมต่างๆการแข่งขันก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นกีฬามหาสนุกนะอย่างเช่นส่งแป้งนะวิ่งเปลี่ยวหรือว่าจะเป็นกอล์ฟมหาสนุกหรือมหากุศลกอล์ฟมหาสนุกนะเขาใช้สากกระเบื่อใช่ไหมใช้ตีพริกไม้ตีพริกเนี่ยนะมัดใส่เชือกฟางใช่ไหมแล้วผูกใส่เอวแล้วไปตีลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะเป็นลูกบอลเล็กนะฮะโอ้โหแต่ละคนลีลาท่าทางรวมไปถึงงานกิจกรรมต่างๆต้องบอกว่าสนุกสนานแล้วก็เป็นการสร้างนะสร้างความสัมพันธ์อันดีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานแล้วก็นะเกิดมิตรภาพที่ดีๆนะครับผมก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเมื่อวานนี้ก็สนุกสนานกันทั่วหน้าแล้วก็หลายท่านก็อาจจะนะมีคนเป็นลมด้วยหรือเปล่านะเพราะบางคนคือเตรียมตัวตั้งแต่เช้าตู่เลยทีเดียวนะเพราะว่าแต่งหน้าแต่งตาแต่ทุกคนก็โชว์มาดีนะทำออกมาดีมากนะในแต่ละสีก็ถือว่าชื่นชมในสปิริตทั้งที่แต่ละสีตอนเริ่มต้นนะที่ประชุมกันบอกว่ากีฬาสีเนี่ยก็แค่เชื่อมความสัมพันธ์ครับเบาๆธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรสุดท้ายทุกคนเนี่ยโอ้โหนะเตรียมมาเต็มที่นะชีลีดเดอร์ไม่แพ้ระดับมหาลัยหรือว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาเลยทีเดียวก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขนะสนุกสนานแล้วก็กิจกรรมดีๆของจันทบุรีของเราแล้วก็ตอนเย็นก็ทั้งเลี้ยงส่งนะท่านที่เกษียณอายุราชการนะแล้วก็ย้ายไปรับตำแหน่งหน้าที่ต่างจังหวัดด้วยที่อบจ.นะครับผมก็เป็นบรรยากาศของกิจกรรมดีๆเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ

0: น่าจะยังจำผู้ชายคนนี้ได้นะครับฟลุ๊กเกิดผลกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงของเธอ2เพลงต่อเนื่องครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลุกทุ่งนะครับ
1: M-Cut Hit 1-1

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรรมาธิการกฎหมายมีมติ 7-5 ใช้อำนาจเรียกอนุทินและนฤชาแจ้งกงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้ในรังสิมันต์โรมสส.เชียงรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน

0: ลในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากรรมการการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก7-5งดออกเสียง1ให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ 12-0 งดออกเสียง1ใช้พรบ.อำนาจเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคม2569กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นทบการสมอ CIB ลุยอายัดหลอดไฟไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่นับแสนชิ้นย่านบางกรวยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทบการส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีบุกทลายโกดังและบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอกจำนวนหลายแสนชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทั้งที่เป็นผู้นำเข้าที่ได้ใบอนุญาตแต่กลับนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาพลเอกนักรบบุญบัวทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษทอบการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สมอ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรีว่าหลอดไฟหลายยี่ห้อมีการระเบิดขึ้นขณะนำไปใช้สมอ.จึงไปสุ่มเก็บตัวอย่างจากท้องตลาดทั่วไปแล้วส่งไปทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าปรากฏว่าผลทดสอบตกมาตรฐานสมอ.จึงได้ตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังและได้ตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจนับมูลค่ายึดอายัดเบื้องต้นในวันนี้นับแสนชิ้นเกินกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นพบความผิด3ข้อกล่าวหาคือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่สุ่มตรวจสินค้าในท้องตลาดและผลทดสอบตกสมอจึงตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังตรวจเจอสินค้าที่ข้อมูลใน QR code ไม่ถูกต้องเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจนับและพบสินค้าเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานต้องยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อส่งตรวจห้องแลบทดสอบอีกครั้งหนึ่งสอท.เตือนราคาน้ำมันโลกผันผวนแนะโรงงานธุรกิจเร่งประหยัดพลังงานบริหารต้นทุนนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานว่าตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์มุสหากราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลสูงต่อเนื่องจะกระทบต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักรการเกษตรการก่อสร้างจนถึงการกระจายสินค้าโดยกลุ่ม SME และธุรกิจโลจิสติกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและแม้จะมั่นใจว่าภาครัฐมีปริมาณพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศแน่นอนแต่ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกอย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมราคาโลกไม่ได้แต่ควบคุมปริมาณการใช้พลังงานได้ได้แก่การปรับพฤติกรรมและบำรุงรักษาดำรงประหยัดพลังงานตรวจเช็คเครื่องจักรให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีนำระบบดิจิตอลมาใช้วิเคราะห์และติดตามการใช้พลังงานลงทุนพลังงานสะอาดติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าไฟฟ้าบริหารโลจิสติกจัดเส้นทางขนส่งให้คุ้มค่าและจับมือพันธมิตรลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่าทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ภาครัฐรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังพร้อมออกมาตรการจูงใจให้ SME เช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือติดตั้งระบบโซลาเซลล
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอร์ต

0: ไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
0: MCOT จันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: มีคนบอกว่าถ้าจิตใจของคนเฮาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงความทรงจำหมอกนั่นสิถูกปิดกั้นบ่ยอมรับรู้หรือสิบ่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเลยคือกันกับกรณีปักอ้อยน้องผมมันได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนสมองสมองมันปิดกั้นความเจ็บปวดและความทรงจำที่เลวร้ายที่ผ่านมา8เดือนแล้วครับ

ประเทศไทยห้อง ICU ถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะฮะจะเรียกว่าห้องมรสุมนะครับเป็นห้องที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สบายแล้วก็เจออะไรที่ด่วนๆเนี่ยคงจะต้องจำเป็นต้องพึ่งมือคุณหมอนะฮะหรือว่าจะเป็นเจ้าที่พยาบาลนะครับและนี่คือ ICU คู่แฝด OA สายันสัญญาลาวันนะครับและก่อนหน้านั้นออยแสงสินภาวะแทรกซ้อนช่วงที่2ครับที่อยู่บนเพื่อนคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆนะครับ0394714444ส่งเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นอยากฟังกันนะมีเพลงไหนแล้วก็อยากมอบพิเศษสำหรับใครรวมไปถึงสถานการณ์แต่และพื้นที่บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างก็ส่งข่าวคราวกันได้ก็แล้วกันนะครับหลังจากที่สักครู่นี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก็มีประเด็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นอธิบดีที่นะฮะหลายๆคนได้เกาะติดกันพร้อมๆกันไปเลยทีเดียวสักครู่นี้ก็คงจะต้องนะติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะติดตามกันได้ทุกต้นชั่วโมงกับสำนักข่าวไทยนะครับ

0: 1สายช่วยผมเพิ่มเติมมานะครับส่งเพลงนี้ผ่าน0394714444ลูกทุ่งสาวเสียงพิณจินตลาภูลาภครับขึ้นหิ้งหลังบ้านนะครับผมถ้าเกิดขึ้นหิ้งอยู่อย่างนั้นแม่ก็อยากจะลงหิ้งเหมือนกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: วันนี้การในช่วงบ่ายๆนะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับผมมิสเตอร์เออสมท.จันทบุรีครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงครึ่งหลังนุชวิลาวัณย์อาสยามครับและนี่คือหัวใจพิการ

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอตลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

คยไม่เคยคุ้นครับเพลงนี้ของกุ้งสุธิราชวงเทวันแล้วก็น้องวิรดาวงเทวันนะฮะก็ไม่คาดคิดนะว่าจะมีเหตุการณ์ที่นะไม่อยากเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นกับความสูญเสียในแต่ละคนนะครับผมหรือว่าจะเป็นน้องนะวิด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเพลงที่ยังคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบกันอยู่นะครับผมแล้วก็ยังจดจำกันได้ก่อนหน้านั้นนกเจ้าครับเก่งสยามแล้วก็ยังมีลมตายอรไทยนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังมีไม่มีฉันในใจเธอเนี่ยก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการทักทายกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่0394714444ทาง LINE ทาง Messenger นะครับยินดีนะกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ที่ฝนโปรยปรายหลายพื้นที่ครับเห็นข่าวคราวทั้งสระแก้วก็อ่วมหลายจุดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อ่วมมากกว่าสระแก้วก็คือข้ามเขาไปที่บุรีรัมย์ที่อำเภอปักคำถนนขาดน้ำท่วมตัวอำเภอนะฮะแล้วก็หลายจุดนะครับรอยต่อกับอำเภอละหารทรายแล้วก็นอกจากนั้นยังมีหลายๆจังหวัดนะทางภาคกลางนะโซนภาคตะวันออกอย่างระยองชลบุรีนะครับจันทบุรีก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเห็นนะท่านปภ.นะจันทบุรีก็นะกับเจ้าหน้าที่บุคลากรเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของระดับน้ำก็ดีหรือว่าจะเป็นจุดที่เสี่ยงนะต่อการเกิดภัยก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องฉะนั้นยังไงก็นะฮะระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันโดยเฉพาะเวลาฝนตกหนักๆในช่วงนี้24-26เนี่ยนะก็คิดว่าเป็นช่วงที่เฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นเตรียมการครับพื้นที่ลุ่มต่ำนะที่ลาดเชิงเขาน้ำหลากนะหรือว่าพื้นที่ที่มักจะเคยเกิดน้ำท่วมขังบ่อยๆเนี่ยก็คงจะอยู่ที่หลายท่านนั่นแหละเพราะว่าหลายคนคืออยู่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาประจำอยู่แล้วก็จะคุ้นเคยนะครับนะเหมือนกับนะมีท่านหนึ่งบอกว่าคุ้นเคยเหมือนกันนะคุ้นเคยกับที่บ้านนะก็เลยถามต่อคุณเคยยังไงคุณเคยกับโต๊ะทานข้าวที่บ้านตอนแรกก็เอกใจว่างั้นโทรมาเล่าให้ฟังเลยนะนะตอนแรกก็เอกใจเห็นข่าวหลวงพ่อเห็นข่าวสมิชอดกับโยมเอ๋นะว่าอย่างนั้นแต่พอทุกคนโฟกัสที่โต๊ะเท่านั้นแหละนะฮะโอ้โหนะรู้สึกว่าไอเดียบันเจิดทันทีเลยว่าที่บ้านก็มีโต๊ะนะที่ผ่านมาใช้แต่ทานข้าวอย่างเดียวนะครับดูขาก็แข็งแรงนะฮะแต่ว่าพอจะสะกิดพ่อบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเพราะว่ามีแต่เหมือนหันหน้าหนีตลอดอะไรทำนองนี้นะทั้งที่โต๊ะก็ใหญ่นะขาแข็งแรงมีการเสริมมีการพอเห็นคลิปของนะหลวงพ่อ เห็นคลิปหลวงพ่อเนี่ยเห็นบอกว่าไปเสริมขาเรียบร้อยด้วยคือปกติขาก็ขาโต๊ะก็ใหญ่กว่าโต๊ะของหลวงพ่อ

0: แล้วมีการไปเสริมขาโต๊ะอีกนะฮะก็เอาว่ายังไงได้ผลยังไงก็รายงานมิสเตอร์เอกด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะฮะกับบริการในช่วงบ่ายๆตรงนี้เอ็มขอจัน 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเพื่อนๆคุณผู้ฟังนะฮะอยู่ที่ไหนก็ฟังออนไลน์กันได้ที่แอปพลิเคชันเอ็มขอดคอนเน็กต์นะครับ
1: เอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: สายช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0397144ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลพระดอนแจงสภาปมเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำพุ่ง 1,750 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออภัยขาด 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำอยุธยาจมน้ำสูงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าประชาชนพื้นที่รับน้ำแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ก่อนหน้านี้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเนื่องจากรับทราบข้อมูลมาว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้มีแนวโน้มว่าน้ำจะมีปริมาณน้ำน้อยและไม่ท่วมตนในฐานะผู้แทนในพื้นที่ก็ดีใจเช่นกันแต่เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ในอำเภอเสนาพบว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ส่งผลกระทบต่อบ้าน

0: เรือนของประชาชนริมแม่น้ำน้อยมีน้ำท่วมสูงเกือบ 1.5 เมตรด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศว่าจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าการที่เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำเนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากที่ถูกระบายมาจากประตูน้ำเหนือเขื่อนในส่วนสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำที่คาดการจากปริมาณฝนจะตกภายใน 1-2 วันพบว่าปริมาณฝนจะไม่มีปริมาณมากเท่าช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านค่อนข้างคงที่ซึ่งจะเป็นผลให้การระบายน้ำท้ายประตูจะยังอยู่ในระดับนี้ไปอีกระยะสำหรับความคาดหวังว่าหลังจากนี้การระบายน้ำของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาจะสามารถคงที่แบบนี้ได้หรือไม่วันนี้คงยังไม่สามารถตอบได้แต่หากคาดการจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งแม่น้ำปิงและฝั่งแม่น้ำน่านค่อนข้างทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันน้ำท่วมบ้านริมน้ำปราจีนบุรีจนต้องขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์น้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า30หลังจนชาวบ้านต้องนำรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปไว้ริมถนนในพื้นที่สูงห่างจากบ้านประมาณ500เมตรสุนัขมากกว่า20ตัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกันชาวบ้านระบุว่าน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดโดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าทุกปีขณะที่เทศบาลได้จัดทำธงสัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณธงเตือนระดับน้ำให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่นชมน้องเนเน่นำความเป็นไทยสู่เวทีโลกต้นแบบแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแสดงความชื่นชมน้องเนเน่ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โดยน้องเนเน่นำเสนอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกทั้งเสน่ห์ของเสื้อผ้าวัฒนธรรมแม้แต่การวางตัวการไหว้ล้วนแต่สื่อถึงความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้คนบนเวทีสากลได้รู้จักน้องเนเน่เป็นวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งและรักในวัฒนธรรมไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยินดีที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อให้น้องเนเน่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนไทยคนอื่นๆต่อไปและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวคิดที่จะหารือกับน้องเนเน่เพื่อหาแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
14: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
15: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
16: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-COT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง200 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่ง

0: ซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: อุณหภูมิ10เท่าไหร่24องศานะฮะก็ต้องบอกว่า24องศานี่ผมห่มผ้าแบบนะลูกอุ้มเลยนะฮะอันนี้คือลูกอุ้มนี่คือกอดผ้าห่มนะฮะคุมโปงเลยผ้าห่มนวมด้วยนะฮะหนาวนะพอนะเปิดผ้าห่มออกเวลานอนหลับเพลินๆใช่ไหมถ้าเป็นสมัยเด็กก็ถีบผ้าห่มออกนะพอตื่นขึ้นมาโอ้โหหนาวแล้วรีบคว้าหาผ้าห่มทันที24องศาก็หนาวแล้วฮะก็อากาศเย็นสบายดีแล้วก็ห่มผ้านี่สบายๆด้วยนะครับผมฉะนั้นอากาศเปลี่ยนนะครับผมเริ่มมีมวลอากาศเย็นพัดปกคลุมเข้ามาและที่มากกว่านั้นก็คือทั้งฝนตกด้วยดูแลสุขภาพเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับชั่วโมงที่3ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับ M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับผมบ่ายๆเย็นๆช่วงที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังเลิกการเล่นงานหรือว่าบางท่านก็อยู่กับบ้านพักผ่อนเย็นใจนะครับผม
1: M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บางท่านก็ขับรถเดินทางนะครับ1สายจากมะขามนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งช่วยผมเพิ่มเติมขอเพลงหม้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะผมคนดูแล้วไม่เจอนะฮะเจอหม้อหุงข้าวของโจอี้แล้วน้องพันส์นะครับน่าจะเป็นเพลงนี้นะฮะหม้อหุง

ประโยคนี้น่าชัดเจนนะครับน่าจะลืมถ้าหลงสวนเนี่ยยังพอโทรหากันได้นะครับแล้วก็รู้ว่าอยู่ที่สวนไหนจะได้ไปถูกนะครับแต่ถ้าเกิดลืมหรือเจตนาไม่ไปเลยอะไรทำนองนี้น่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับผมหนึ่งสายที่ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้มาขอบคุณมากนะครับนวลรอพี่ที่สวนลำใหญ่น้องจ๊ะนะนงพนีแล้วก็ยังมีคอยนวลที่สวนลำใหญ่ด้วยอีกหนึ่งเพลงผมให้ฟัง2เพลงไปเลยนะครับผมมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆเห็นพี่กิ่งนะฮะที่ซอยดาวบอกว่าในตอนนี้ใครที่อยากได้สวนลำใหญ่นะฮะขายเองด้วยนะฮะหรือว่าอยากจะไปปลูกอย่างอื่นก็ได้นะฮะกำลังประกาศขายน่าจะประมาณ20กว่าไร่นะครับผมราคาพิเศษพิเศษว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไงถ้าผมรองวดวันที่1กับวันที่16นี่แหละนะครับนะถ้าได้เนี่ยผมชอบอากาศถ้าแถวโป่งน้ำร้อนกับที่ซอยดาวเนี่ยอากาศดีมากๆนะครับอากาศดีมากๆเวลาไป

0: นี้แถวๆนั้นเนี่ยชอบถ่ายภาพเก็บบรรยากาศริมทางตลอดเพราะผ่านนะผ่านบ่อยแล้วผมไปแทบทุกเดือนเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ขายได้เร็วๆก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าขายยังไม่ได้รอวันที่1กับวันที่16นะฮะถ้าถูกเนี่ยนะเดี๋ยวยังไงซื้อไว้สัก1งานนะครับ
1: Mcon ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บ๊ายบายเย็นๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจครับพร้อมกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังทยอยส่งข้อความผ่าน0394714444ซุ้มเสียงของน้องลีโอครับเพลงนี้คอยนวลที่สวน

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039 471 446 039

0: 71446 Mcot จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เห็นห้องก็เทียวอยู่ชวนฝันเห็นแล้วมีพลังหวั่นไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไปอีก

จากก่อนหน้านั้นครบซ้อนครับตามคำขอนะของแอลกอฮอล์แล้วก็ตามด้วยบุษบาเมนทอนนะฮะสองเพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับที่อยู่เพื่อนคุณฟังเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะฮะเป็นเพื่อนคุณฟังแล้วก็ฟังทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์คลิกวิทยุแล้วคลิกมาภาคกลางนะแล้วคลิกที่จีทบุรีจันทบุรีนะครับผม

0: ณสำหรับการติดตามกับเราแล้วก็ส่งเพลงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับใต้สุรศักดิ์ภูเก็ตนะฮะหรือว่าจะเป็นนราธิวาสสุราธานี
1: ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ในตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องชาวตราดหลายจุดไม่ว่าจะเป็นบ่อไร่เขาสมิงนะฮะสตอแล้วก็บางส่วนของจันทบุรีของเราด้วยเป็นด่านบ้านแหลมในตอนนี้ก็รู้สึกว่าท่วมขังค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะตามคำขอครับผมละหมาดอารมณ์

0: ผลอแป๊บเดียวนะฮะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับอสมทจันทบุรี 95.25 แล้วทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M Connect นะฮะผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเพลงทุกข้อความและทุกกำลังใจนะครับพรุ่งนี้ถึงครึ่งกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามสถานการณ์และข่าวสารความเคลื่อนไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นปภ.จังหวัดกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนี้จันทบุรีของเราก็ฝนตกต่อเนื่องกันมายาวนานระยองอ่วมหลายจุดนะฮะแล้วก็ตราดก็อ่วมหลายจุดนะก็เฝ้าระมัดระวังกันนะครับเป็นกำลังใจกันแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันมีความสุขทุกท่านลาไปละสวัสดีครับ
1: M-Con ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: มหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพราสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google จัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Googleสำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยและร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

0: เป็นการกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ภัทรพงษ์ลงพื้นที่ชัยนาทด่วนตรวจสอบเหตุแพโป๊หลุดนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโป๊หลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดอยู่บริเวณสะพานใหม่พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเข้ารายงานข้อมูลนายภัทรพงษ์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีภายหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงผลทำให้แพโป๊หลุดลอยมาตามกระแสน้ำและไปติดบริเวณต่อหม้อสะพานใหม่ตนจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเร่งกำหนดแนวทางในการเก็บกู้แพโป๊ออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเดือดร้อนต่อโครงสร้างสะพานได้จากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้นปัจจุบันมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2 อย่างฝั่งเต็มศักยภาพกระทรวงวัฒนธรรมชูคุณค่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับหลักฐานสำคัญสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวต่างประเทศจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างภาพชาวต่างประเทศบันทึกภาพพระองค์ในรูปแบบดาแกโรไทป์ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการสัมพันธ์ธรรมไมตรีกับสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรยานยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกแม้ฟิล์มกระจกจะไม่สามารถนำออกมาให้บริการได้โดยตรงสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ใช้หลักวิชาการจดหมายเหตุในการรักษาต้นฉบับด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิล์มกระจกออกให้บริการในรูปแบบต่างๆได้แก่อัดขยายลงกระดาษอัดภาพและไฟล์ดิจิทัลจะทำรายละเอียดภาพโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ในการบรรยายภาพอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผ่านการบริการตามระบบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปัจจุบันได้เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อ

0: 0812143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษคลังเกษตรบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมน1แถม1 5แถม1พร้อมของแถมจากกว่า10บริษัทที่ร้านคลังเกษตรบางเขนทุกสาขารับสิทธิ์ซื้อปุ๋ยแร่ด่างล้างดินฆ่าเชื้อโรคเริ่มการออกดอก5กระสอบ500บาทชุดวัคซีนพ่นหยุดโรคไฟท็อปฟิวซาเรียมสะสมอาหารเริ่มการออกดอกชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดหยุดใบอ่อนให้สร้างดอกได้เร็วและทุกๆ 10,000 บาทรับสิทธิ์เศษซื้อปุ๋ย1แถม1ได้10กระสอบและได้บัตรลุ้นตู้เย็นทีวีจักรยานไฟฟ้าอีกหลายอันพร้อมสะสมยอดทัวร์ฟรีทุกสาขาเลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเชิญรับฟังวิชาการโดยอาจารย์บุญบางเขนและอาจารย์เกษมสาขาแกลง15กันยายนสาขาห้วยสะท้อน16กันยายนสาขาคลองพู17กันยายนสาขาหนองแหวน18และ19กันยายนสาขาภวา23กันยายนสาขาคลุง24กันยายนสาขาปฐวี25กันยายนอย่าพลาดที่คลังเกษตรบางเขนทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5

0: ที่คิดว่าจะได้แชมป์น่ะส่วนอันดับ2อันดับ3ยังหลัก10อยู่เลยครับ
1: จ้ะเพราะว่ามันเอาคะแนนคะแนนป๊อปปูล่าโหวต
0: ครับครับ
1: เอามหาชน
0: ครับ
1: เอาเสียงจากมหาชนก็วัดไม่ได้กรรมการอีกแล้ว
0: แล้วก็เนเน่เนี่ยเขาดังมาตั้งแต่ก่อนเข้า ATG แล้วอะฮะเพราะว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์พอรอบแรกปุ๊บอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆชื่อดังระดับโลกเนี่ยเอาน้องเข้าไปรีวิวนะฮะว่าเสียงร้องเป็นยังไงการเล่นกีตาร์เป็นยังไงจังหวะเป็นยังไงเลือกเพลงเป็นยังไงและแต่ละอินฟลูอ่ะเขาก็มีแฟนคลับของเขาเต็มไปหมดเลยพี่เบสาน
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยแห่ไปชมเนเน่มากอะ
1: ครับเห็นสื่อเขาก็ไปเปิดตัวชอนนะ

0: ชาวอเมริกันผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญผลักดันและสนับสนุนเนเน
1: ่ครับ
0: ให้ไปสร้างชื่อบนเวทีอเมริกา Got Talent AGT 2026เนี่ย
1: ครับ
0: โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ชอนเขามาสนับสนุนเนเน่เนี่ยนะก็คือความประทับใจข้างถนนชอนได้พบกับน้องเนเน่ในขณะที่เธอเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนาคา
1: ครับ
0: จังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
0: ชอนเนี่ยได้กลายเป็นแฟนคลับตัวยงที่คอยตามให้กำลังใจเนเน่และก็เป็นคนแรกที่มองเห็นพลังบุคลิกภาพและศักยภาพที่พิเศษในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เกินกว่าการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกทั่วไปชอนจึงเข้าพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเนเน่เสนอไอเดียในการส่งคลิปการแสดงของเธอสมัครเข้าประกวดรายการ America's Got Talent ฤดูกาลที่21ปี2026แล้วก็ชอนก็เป็นคนรวบรวมคลิปวิดีโอกรอกเอกสารสมัครเป็นภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานกับทีมงานฝ่ายคัดเลือกของรายการ AGT ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากส่งใบสมัครไปแล้วก็เงียบหายไปหลายรอบจนกระทั่งชอนนำข่าวดีเมื่อทีมงาน AGT ตอบรับและเชิญเนเน่ไปออดิชั่นที่ลอสแอนเจลิสทำเนเน่และคุณพ่อณรงค์อัมรอยถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความดีใจ
1: ครับ
0: ชอนเนี่ยเขาเป็นคนออกทุนและกระตือรือร้นทุกจังหวะก่อนนะในช่วงแรก
1: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะ
0: ผมว่าคงจะแบบคงจะชื่นชอบแล้วตัวเองก็คงจะพอมีบ้างนะ
1: uh-huh.
0: ก็แบ่งปันกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะ
1: uh-huh.
0: คือมันคนพอเห็นแววเห็นอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะต้องไปไกลแล้วเราก็พอมีอะไรที่ช่วยได้นะ
1: ไอ้ตอนเปิดหมวกเนี่ยที่ตลาดนาคาเนี่ยฝรั่งต่างชาติมาดูทั้งนั้นเลยนะช
0: ื่
1: นชอบปรบมือกันตลอดเวลาเลยนะครับ
0: ใช่ตลาดหลักของน้องเนเน่ก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาฟังเพลงของเนเน่กัน
1: ว่าน้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละน้องต้องไปไกลกว่านี้ละเดี๋ยวผมสนับสนุนเองนะ
0: ใช่ครับแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนที่กระแสของเนเน่จะโด่งดังจนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยแต่ว่าชอนเขาเนี่ยก็สื่อก็เปิดเผยว่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนแรกเลยนะก็เห็นบอกว่าเขายังติดตามให้กำลังใจอะไรกันอยู
1: ่ครับ
0: เนี่ยก็จะมีภาพมีอะไรต่างๆตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาไปเวลาเดินทางไปรอบต่างๆนะ
1: ครับ
0: ชอนก็จะมาคอยมาพบมาเป็นเพื่อนมาคุยมาอะไรต่างๆครับ
1: ก็คือฝรั่งต่างชาติคงไม่เคยเห็นอย่างเนี้ยมั้งพี่เบสารนะฮะเด็กสาววัย16ปีตอนขึ้นรอบแรกอะที่ร้องเพลงซอมบี้อะฮะนั่นเพิ่ง15กว่าๆนะฮะอีกวันนึงนะถึงอาจจะเอา16ปีอะคร
0: ับ
1: แต่พอเสียงเธอออกมาการเล่นกีตาร์นะฮะความมั่นใจคนละบุคลิกกับสวัสดีหนูมาจากภูเก็ตอะนะฮะมันคือมันโหพอเริ่มการแสดงเนี่ยเธอคือฉายเจอตลัดแสงออกมาเขาตกตะลึง
0: กันหมดตรงข้ามกับผมข้ามกับบุคลิกนะ
1: ใช่มันตรงกันข้ามกับบุคลิกมีความมั่นใจมาก
0: เวลาสวมวิญญาณร็อกเกอร์สาวแล้วมันก็เป็นอีกคนหนึ่งเลย
1: ครับแล้วหลายคน
0: ที่น่าตื่นตะลึงสำหรับฝรั่งก็เป็น
1: แบบแล้วหลายคน
0: เซอร์ไพรส
1: ์เซอร์ไพรส์ตามเข้าไปดูต่อในบรรดาของอินฟลูเอนเซอร์ไงเพราะจะมีคลิปก็แสดงว่าคุณจอห์นนี่แหละเอาคลิปเนี้ยลงโลกโซเชียลที่น้องเขาทั้งเล่นเปียโนทั้งเล่นกีตาร์หลากหลายเพลงฮะแล้วเป็นเพลงที่มันเพลงดังในอดีตทั้งนั้นเลยแต่ว่าเธอเอามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ร้องใหม่สร้างความประทับใจจนมาแบบชนิดที่ว่ามารีแอคชั่นกันอะว่าเพลงนี้เป็นยังไงฮะก็เลยทำให้น้องเดี๋ยวดังขึ้นไปใหญ่เลยพอรอบ2ที่มันได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปฮะพี่เบสานเห็นไห
0: ม
1: โอ้โหผมว่าไอ้รอบนี้ประทับใจที่สุดเลยครับ
0: เมลบีเขาก็เลยแบบเขาคงจะภาคภูมิใจนะเพราะเขาเป็นคนกด
1: เขาเป็นคนกดใช่ฮะ
0: เขาก็เอาไปพูดได้อีกหลายเวที
1: กด
0: เห็นแววเห็นแวว
1: เห็นแววเนี่ยที่กดไปให้เนี่ยนะฮะไม่เสียดายเลยนะฮะหวังว่าม
0: ันจังหวะด้วยมันจังหวะด้วยเพราะวันนั้นเนี่ยคิวเป็นของเขาไม่ใช่ว่าทุกคนกดได้ทุกวันนะ
1: ครับครับครับ
0: เขาจะกำหนดไว้เลยนะกรรมการ4คนเพราะวันเนี้ยใครเป็นเจ้าของคิวคือถ้าไม่เข้าตาก็ผ่านก็จบเลย
1: ครับ
0: ถ ึงว่าจะมีคนอื่นอยากกดไม่ใช่คิวที่เขาจะกดเขาก็ไม่สามารถกด
1: ครับครับก็รางวัลที่น้องจะได้เนี่ย$1,000,000นะแต่ว่า
0: จากรายการใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับจากรายการแต่มันมีเงื่อนไขอ่ะพี่เวสานเห็นไหมอะไรรางวัลไอ้ประมาณเนี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: เหมือนถูกหวยอ่ะดากได้เงินก้อนไหมถ้าได้เงินก้อนมันต้องหักพงภาษีแล้วเนี่ยนะถ้าเงินก้อนก้อนเดียวไปเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก3,400,000เกือบ400,000นะประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: โอ้โดนภาษีหนักมากนะอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นว่าเงื่อนไขแรกเลย1ล้านถ้าจะรับ1ล้านเต็มๆเนี่ยคือ40ปี
1: ครับ
0: แล้วเขาจะจ่ายให้ทุกเดือน
1: ครับ
0: ไม่นับรวมภาษีนะภาษีคุณก็ต้องหักเป็นภาษีภาษีรายดงรายได้อะไรแบบ
1: ฮะ
0: อันนี้40ปี
1: เขาจะส่งให้ส่งให้ทุกเดือน
0: ใช่ใช่หรือว่าถ้าคุณรับทันทีเลยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก10ล้านบาท
1: เป็นคิดเป็นเงินไทย
0: จาก30กว่าล้านก็ลงมาประมาณสัก1ใน3
1: โอ้โหนี่
0: อันนั้นรับไปเลยต้องการทันทีเลยเป็นเงินสดเอาไปเลยนะ
1: หักผสมภาษีเรียบร้อยแล้วคุณเน็ตคุณได้ไปเลย10กว่าล้านอ๋อยังไม่หักอีกฮะ
0: ยังไม่หัก
1: โอ้โห
0: ประมาณ10ล้านบาทไม่หักยังไม่หักภาษี
1: ครับ
0: ก็ต้องไปคำนวณภาษีอย่างว่าภาษีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ภาษีก็ไม่ถูกหรอกพวกลาบลอยพวกนี้นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มันก็ยังมีเรื่องว่าเขาจะต้องมีสัญญาที่เซ็นกันอย่างน้อยๆนี่ก็ต้อง1ปี
1: ครับ
0: ที่จะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีไอรายการที่เขาบอกแวะถ้าแชมป์ของรายการเขานะแต่ว่าก็มีรายได้นะ
1: ครับ
0: เขาจะมีเงินมีอะไรให้ไปเปิดคอนเสิร์ตไปอะไรต่าง
1: ครับ
0: แต่จะมีคิวมีอะไรก็เหมือนคนที่ชนะประกวดนางงามอ
1: ่ะต้องเดินสาย
0: ก็จะต้องไปเดินสายให้กับสปอนเซอร์ต้องมีกิจกรรมอะไรมีคนลงเงินเดือนให้
1: เอาแล้วอย่างนี้จะมีคิวให้พี่เสกเลยฮะพี่เสกเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: ว่า
1: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซเนี่ยนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนี่ฮะไกด์ที่จะเอามาด้วยก็คือน้องเนเน่เนี่ยครับ
0: เขาต้องไปจัดคิวกันดู
1: พฤศจิกายนเนี่ยครับ
0: เพราะว่าจะยังต้องกลับมาเรียนมาแล้วก็มีคิวที่จะต้องไปซ้อมไปแสดงก็ค่อยว่ากันไป
1: ครับโอ้โหคุยได้ทั้งวันนะวันนี้พี่ไพศาลตั้งแต่เช้าแล้วนะเจอกลุ่มไหนก็ได้ดูน้องเนเน่ไหมคือประทับใจตอนตั้งแต่น้องได้โกลเด้นเบอร์เซอร์แล้วที่วัดสุดตัวลงไปร้องห่มร้องไห้พ่อวิ่งขึ้นไปบนเวทีรอบนี้เหมือนกันอันนี้ทิ้งตัวเลยทิ้งดิ่งเลย
0: ฮะแต่เด็กน้องเด็กผู้ชายนั้นก็ลุ้นแบ
1: บ
0: พอรู้ว่าเป็นเนเน่ก็รีบปรบมือนะ
1: เ
0: พราะว่ารู้สึกนอกเวทีก็สนิทกันใช่ไหม
1: ครับคงจะสนิทกัน
0: แล้วก็มาเห็นมีกิจกรรมอะไรในเพจที่ปรากฏออกมาว่า2คนเขาเป็นตัวเก่งทั้งคู
1: ่มันอยู่ที่การโหวตจริงๆนะว่าจะชอบแนวไหนนะจะชอบดนตรีหรือจะชอบมายากล นะพี่เบสานนะ
0: น้องอีกคนหนึ่งที่2เด็กผู้ชายนั้นเท่าไหร่เขามายากล
1: มายากลมั้ยฮะครับ
0: มายากลคนเดียวใช่ไหม
1: มายากลคนเดียว
0: มันมี
1: เกาหลี
0: มายากลกลุ่ม
1: ของเกาหลีเขา
0: อันนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่เลย
1: ครับ
0: อันนั้นเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่อันดับน่าจะเป็น5อันดับหลักนะ
1: เพราะมายากลเนี่ยหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือกลไอ้นี่มันคือการหลอกตาแต่ว่าหลอกเนียนไม่เนียนขนาดไหนเนี่ยแต่เสน่ห์มันอยู่ที่การพรีเซนต์น่ะการพูดคุยการเอนเตอร์เทนเนี่ยจนทำให้เราแบบโอ้โหตื่นตะลึงตื่นตาตื่นใจไปอ่ะครับ
0: ครับแต่10คนที่เข้ารอบไฟนอลนี่มีสัญญาต้องไปโชว์การแสดงที่ลาสเวกัสหมด
1: ครบหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครบหมดทุกคนคนที่โหนเหินห้อยโหนอะไรนั้นก็สุภาพสตรีท่านนั้นก็ต้องมีคิวแสดงเขามีสัญญาให้หมดผมเข้าใจว่า1ปีนะ
1: ครับ
0: ผมจะได้สัญญาจากรายการมา
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแสดงมีคิวแสดงแล้วก็ไปโชว์นู่นโชว์นี่อะไรคงจะมีพอมีรายได้อยู
1: ่
0: นะมาถึงรอบขนาดนี้แล้วก็พอจะทำเงินทำทองได้อยู
1: ่ก็หลายคนเป็นห่วงไงแม่จริงๆอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าน้องได้ที่2ถ้าได้ที่2เนี่ยนะสัญญามันดลหลวมกว่านี้นะในการที่จะไปออกคอนเสิร์ตในการที่จะไปทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเราฮะมันคิดคนละอย่างฮะแต่ว่าแหมไปถึงขนาดนี้ใครก็ต้องการเบอร์1ครับ ใช่มั้ยครับพี่เวสาน
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: คนลุ้นคนเชียร์ก็ต้องการ
1: ครับ
0: ช่ไหม
1: คร
0: ับนี่ก็เรียกว่าสมหวังกัน
1: โอ้โหแล้วผมตาม
0: ไม่ทั้งประเทศทั้งโลกเลย
1: ครับผมตามดูบรรดาอินฟูต่างๆเขาร้องไห้เป็นจริงเป็นจังเลยนะโอ้แสดงว่าเขาคลั่งไคล้เขาชื่นชอบมากครับครับ
0: คนทุ่มเทมีความรู้สึกเลยนานๆแต่มีผู้ที่มีพรสวรรค์มีความสามารถ
1: ครับ
0: แล้วก็อายุก็ยังน้อย
1: ก็เนี่ยฮะลงจากเวทีมาโอ้โหดูเหมือนว่าน้องอ่อนล้ามากเพราะว่าเครียดแข่งขันซ้อมฝึกนะฮะคิดว่าจะกลับไปพักผ่อนเปล่าเลยฮะไปเล่นต่อครับ
0: ที่งานร้านคนไทย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แฟนคลับเป็นคนที่สนับสนุนไงแล้วก็เขาคงเตรียมไว้อยู่แล้วอ่ะก็คือเอาเชิญเอาทีมวงดนตรีของเขาอ่ะที่บินตามมา
1: ครับครับ
0: ก็คือคิวเนี่ยแหละนอกจากไปติดตามชมแล้วก็มามีคิวเล่นที่ร้านอาหารคนไทยเนี่ย
1: พลังเยอะจริงครับโอกาสมาเนี่ยคงรางวงรางวัลเต็มไม้เต็มมือมาฮะเพราะว่าดูคร่าวๆเนี่ยในแอดให้ล้านหนึ่งใช่ไหมคุณพิศาลในแอด
0: ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเลยคุณธนินก็ให้คอนโดตั้งหลัง
1: ใหญ่ด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำ
0: เป็นว่าราคาเป็น10ล้าน
1: ก็เนื้อที่นะครับ 98.69 ตารางเมตรฮะตรงบางนาเนี่ยครับ
0: โอ้
1: 2ห้องนอน
0: 90กว่าเกือบ100ตาราง
1: เกือบ100ตารางเกือบ100ตารางเมตรอ่ะครับกว้างขนาดไหน
0: กว้างมากกว้างมาก
1: ครับ
0: ห้องผม20 30ก็ยังรู้สึกกว้างอ่ะโอ้โห
1: นี่98นะฮะค่าส่วนกลางเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยใช่ไหม
0: ก็โอเค
1: ครับครับ
0: ค่าส่วนกลางเดือนหน้าเป็นหลักแสน
1: ฮะจริงๆเหรอฮะ
0: จริงนะระดับนี
1: ้ครับ
0: ค่าส่วนกลางหลักแสนแน่นอน
1: โอ้โห
0: ก็
1: สองห้องนอนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็คงจะมีโอ้ห้องหับเยอะอะครับในฟลอร์เนี้ยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา23 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: เนี่ยผมไปดูนะคอนโดระดับลักชูรี่หรือซูเปอร์ลักชูรี
3: ่ครับ
4: จะมีอัตราค่าส่วนกลางเฉลี่ยอยู่ที่150 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
3: ครับ
4: อันนี้เขาประมาณ100 ตารางเมตรใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: เอา100 ตารางเมตรไปคูณก็เท่ากับหนึ่งเดือนละ 15,000 บาท
3: ส่วนกลาง
4: ส่วนกลางปีนึงก็หลักแสนอยู่ว่า
3: ครับครับ
4: ปีนึงก็เกือบโอ้เกือบ200,000
3: ครับเขาจ่ายปีต่อปีหรือว่า3 ปีจ่ายทีนึงครับเนี่ย
4: โดยทั่วไปเขาจะจ่ายปีละ2 ครั้ง
3: ปีละ2 ครั้ง
4: อย่างคอนโดที่ผมไปซื้อไว้นี่ก็แบ่งให้ครึ่งปีครั้งนึง
3: ครับ
4: แล้วก็ปลายปีครั้งนึงแบ่งเบาภาระ
3: ครับ
4: ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตลอดเต็มทั้งปีเลยมันก็เงินก้อนใหญ
3: ่โอ้โหใช่ครับ
4: อันนี้ถ้าครึ่งสัก6 เดือนมาก็ซอยหน่อย
3: ครับ
4: ไอ้จ่ายจุกจิกมากเป็นเดือนมันก็จุกจิกเกินไป
3: ใช่
4: เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่อยู่อะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: บางคนซื้อคอนโดไว้ไม่ได้อยู่เป็นเดือนมีอยู่ก็6 เดือนส่วนมากไม่จ่ายเขาก็จะเอาสติ๊กเกอร์มาปิด
3: โอ้แต
4: ่เฉพาะขอบคุณที่จ่ายค่าส่วนกลาง
3: ครับ
4: ถ้าไม่ติดแสดงไม่ได้จ่ายห้องนี้ไม่ได้จ่าย
3: ครับโอ้โหซื้อได้ห้องระดับนี้นะฮะพี่เบญาน
4: ก็ค่าส่วนกลางหลักแสนต่อปีนะอย่างที่ว่า
3: ครับครับไม่งั้นก็ปล่อย
4: มีข่าวน่ายินดีเรื่องน้องเนเน่เราก็คุยกันจริงๆก็คุยได้อีกยาวนะ
3: ม
4: ีเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเยอะวันนี้คุยกันเมาสนุกทั้งวัน
3: ครับ
4: เพลิดเพลินเจริญใจกันนะแต่ว่าเผอิญว่ามันมีข่าวต้องพูดถึงสักนิดนึงนะเพราะว่าก็เป็นคู่ที่ผมก็ติดตามผลงานเขามามากพอสมควรนะก็คือคุณเปียกโปสเตอร
3: ์ครับ
4: หรือว่าคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2558
3: ครับ
4: วันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรของคุณเปียกโปสเตอร์นะฮะเพราะว่าคุณเปียกโปสเตอร์ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อ 13:15 นที่ผ่านมาอายุขาดอีก24 วันเนี่ยจะครบ94 ปี
3: โอ้โหอายุยืนนะครับเนี่ย
4: ก็93 ปี 11 เดือน
3: ครับ
4: 11 เดือนเสร็จ
3: ครับ
4: ก็คุณเปียกเขาเกิดเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนอีกเห็นก็บอกอีก24 วัน
3: อีก24 วัน
4: คล้ายวันเกิด
3: ใช่ครับ
4: ก็ปิดฉากชีวิตผู้สร้างคุณูปการแก่วงการภาพยนตร์ไทยนะ
3: สร้างมาเป็นพันเรื่องเลยเหรอครับเนี่ย
4: วาดโปสเตอร์หนังมาเป็นพันเรื่อง
3: อ๋อฮะ
4: เพราะว่าผลงานดั้งเดิมเนี่ยชื่อเขาก็บอกว่าเปียกโปสเตอร
3: ์ครับ
4: คือเขาวาดใบแปะหนังแล้วก็พวกคัตเอาหนังที่ตั้งอยู่หน้าโรงหนังนึกออกไหม
3: ผมอยากจะทราบความรู้สึกจริงๆของบรรดาศิลปินเหล่านี้พี่เวสารพอวาดเนี่ยกำลังชื่นชมได้ประมาณสัก2 อาทิตย์พอหนังออกก็ต้องลบทิ้งไงใช่ไหม
4: ก็ถ้าจากโรงใหญ่เนี่ยมันก็จะมีโรงเล็กก็จะซื้อแบบ
3: อ๋อซื้อไอ้โปสเตอร์นี้ไปเลยอ่ะ
4: ซื้อเพราะอันหนังก็ตามหนังไป
3: อ
4: ๋
3: อ
4: แล้วก็จะมีผู้ที่รับจ้างวาด
3: ครับ
4: อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นอีกทีมนึงนะ
3: ครับ
4: ก็จะก๊อปงานของคุณเปียกเนี่ยอีกทีม
3: ฮะ
4: ไอ้ที่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆหรือใบปิดนะ
3: ครับการจัดวางตัวนักแสดงอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ก็จบเพราะช่างไงจบเพราะช่างมาเพราะนั้นก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี
3: ้ครับ
4: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องการลอกลูกของเจ้าของหนังเขาก็จะเอาไอ้ภาพ

0: ที่เขาเป็นภาพนิ่งจากหนังเนี่ยนะ
1: เอาดาราคนนี้คนนี้คนนี้คนนี
0: ้เป็นภาพในแอคชั่นในหนังนี่แหละเขาจะพิมพ์มาเป็นภาพสีเนี่ย
1: ครับ
0: นะแล้วก็ให้คุณให้พวกที่เนี่ยเขามาอาจจะเจ้าของหนังหรือคนซื้อหนังมาเขาก็จะบอกด้วยเอาที่เอาแอคชั่นนี้เพลย์ลูกแอคชั่นแล้วคราวนี้ก็จะมาตีตาราง
1: ครับ
0: ก็จะมีวิธีคำนวณที่จะต้องขยายรูปขยายภาพออกมาให้มันเป็นภาพใหญ่
1: แล้วไม่ได้สัดส่วนฮะ
0: ไม่ใช่หัวโตขาลี่เลยจะมีพวกนี้ก็จะต้องมี
1: คร
0: ับจะต้องมีความอันนี้คุณเปียกเขาจะโด่งดังว่าฝีมือโปสเตอร์เขาเนี่ยโอ้โหถึงออกมาสวย
1: ครับ
0: เอาไว้ตั้งหน้าลงหนังเนี่ยมันดึงดูดเป็นจุดขายไงเพราะแต่ก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์หนังเนี่ยมันต้องใช้โปสเตอร์อย่างไอ้มันมีหนังนะผมดูนะเป็นหนังคาวบอย
1: ครับ
0: เคิร์กดักลาสเล่นกับพระเอกที่มันที่เขาเป็นเกย์ล็อกคัสสันแล้วก็เป็นแต่งตัวคาวบอยถือปืนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาคอปเอาสองคนเนี่ยมายืนแล้วขาเนี่ยไกว้กันยืนติดกันอ่ะ
1: ครับ
0: ขาเนี่ยยืนไกว้กันเป็นกากบาทแต่ในไม่มีภาพนี้ในหนังหรอกแต่ว่าเอาฉากเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นโอ้โหหน้าศาลาเฉลิมไทยสูงจากพื้นขึ้นไปถึงนั่นเลยถึงเกิดไปยอดตัวของศาลาเฉลิมไทยใหญ่เบ้อเริ่ม
1: เฉลิมไทยคือตรงผ่านฟ้าลีลาดไหม
0: ตรงผ่านฟ้าสมัยนั้นคือยืนอยู่ตรงมุมแยกมองไปที่ข้ามสะพานผ่านฟ้าไปก็เห็นโอ้โห
1: คร
0: ับคัดเอาใหญ่อันนั้นฝีมือของคุณเปียก
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: คุณเปียกเขาจะเป็นเจ้าของผลงานเด่นๆตามโรงหนังใหญ
1: ่
0: ๆศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมกรุง
1: ครับ
0: หนังไทยหนังฝรั่งอะไรต่างๆจะวาดมาเยอะถึงได้บอกว่าเป็นผลงานเนี่ยในการวาดภาพไอ้พวกใบปิดพวกโปสเตอร์ปกนิยสารใบปิดภาพยนตร์เนี่ยเป็นพันเรื่อง
1: เป็นพันเรื่อง
0: เป็นพันเรื่อง
1: ผมถึงถามไงฮะว่าโอ้โหเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องมาลบแล้วก็วาดเรื่องใหม่ออกมาเนี่ยเสียดายไหมเราวาดจะสวยเลยฮะ
0: ก็อย่างเงี้ยเป็นธุรกิจอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: เราก็ไม่ได้สามารถเก็บรักษาผลงานไว้ได้ยกเว้นแต่จะมีใครถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็มีคนถ่ายรูปแล้วรวบรวมกันพวกใบปิดหนังใบโปสเตอร์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากมีฝีมือในเรื่องของการเป็นนักวาดใบปิดหนังแล้วเนี่ยนะโปสเตอร์หนังเนี่ยนะเขาก็มาเป็นผู้กำกับหนังด้วยตัวเองเริ่มต้นได้หนังเรื่องแรกเรื่องโทนคุณ
1: โทนเนี่ย
0: คุณนรงค์ได้ทันไหม
1: ทูลเฮเลนจะซับหรือเปล่า
0: ชัยยาสุริยัน
1: ชัยโอ้โหไม่ทันครับพี่ไพศาลนะ
0: พระเอกคือชัยยาสุริยันชัยยาเนี่ยที่มาแสดงหนังเรื่องโทนเนี่ยเขาเงียบหายไปพักใหญ่แล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วจู่ๆคุณเปียกโปสเตอร์ไปดึงเขามาเล่นไอ้เรื่องเป็นพระเอกเรื่องโทนนะชื่อเล่นเขาชื่อคุณอู๊ด
1: ครับ
0: คุณชัยยาสุริยันเนี่ยเขาก็เป็นผู้กว้างขวางอยู่ย่านบางลำพูบางลำพูฉายาเขานะแล้วก็เป็นพระเอกหนังรูปหล่อด้วยก็เลยเป็นพระเอกหนังแล้วก็ทำให้คุณชายากลับมาโด่งดังอีกครั้ง
1: ครับ
0: งานเข้ามาอีกเพียบเลยจากความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโทนนะฮะแล้วก็คนที่ดังแจ้งเกิดเนี่ยคือคุณเปี๊ยกเนี่ยสร้างหนังเรื่องแรกก็แจ้งเกิดเลย
1: ครับ
0: ในฐานะผู้กำกับแล้วก็คุณชายากลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งดาราวัยรุ่นที่โด่งดังในหนังเรื่องโทนเนี่ยคือคุณสายันจันทรวิบูลย์คุณสายันจันทรวิบูลย์นะฮะมาเป็นถ้าตามภาษาหนังเขาบอกมาเป็นพระรอง
1: ครับ
0: ในใบโปสเตอร์ซึ่งภาพของคุณสายันเนี่ยก็คือจะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค
1: ์โอ้โหพี่เป็นจังได้หมดเลย
0: เป็นไม่โอ้สมัยนั้นถือว่าเท่มาก
1: เท่มากครับครับ
0: ใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นพับแขนแต่งตัวคล้ายเจมส์ดีนอ่ะ
1: ครับ
0: แต่งตัวคล้ายเจมส์ดีนแล้วก็หวีผมเสยๆนะ
1: ผม
0: แล้วก็นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์
1: เมื่อก่อน
0: ตัว
1: เอกในไทยที่ผมอยากโศกหน่อยประมาณนั้น
0: เนี่ยคุณสายันจันทรวิบูลอันนี้ดังเรื่องโทน
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยมาดูเนี่ยถ้าดูผลงานของคุณเปียกนะข้างหลังภาพกับสะพานรักษาลศีนี่แต่ผมได้ดูฮะ
0: ข้างหลังภาพเวอร์ชั่นคุณเปียกนี่คือใครเป็นพระเอกนางเอก
1: โอ้ผมจำไม่ได้แล้วครับ
0: นะฮะคือคุณเปียกเนี่ยหนังที่ผมคิดว่าคลาสสิกที่สุดของคุณเปียกนะ
1: ครับ
0: คือประวัติคุณเปียกเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดจากเรื่องโทน
1: ครับ
0: อย่างที่ผมว่าไปเอาคุณชัยยากลับมาดังอีกครั้งหนึ่งสร้างคุณสายันจันทรวิบูลย์ให้โด่งดังแล้วก็มีคุณอะไรนั่นที่เป็นคุณแม่ของดาราคุณอะไรเขาก็ตอนนั้นเขาสวยมากแล้วมีลูกสาวเป็นดาราในเวลาต่อมาหน้าแขกๆลูก
1: ผมจำหน้าได้ครับแต
0: ่ไม่ถึงลูกสาวก็นะ
1: ครับ
0: ลูกสาวก็หน้าแขกๆกุลลิตาปัญโยภาสใช่ไหม
1: ลลิตาใช่ฮะ
0: ลลิตานี่คือ
1: ลลิดาป
0: ั
1: ญโยภาสแม่ลูกครับ
0: ลลิดานี่คือลูกใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับ
0: แม่เขานั่นอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาเป็นดาราดังเขาเป็นนางรองนะ
1: ครับ
0: นางเอกเรื่องโทนนี่คือคุณอรัญญานามวงคุณอรัญญานามวงเป็นนางเอกแล้วว่าคุณเขาชื่ออะไรไม่รู้ว่าตอนหลังเขาก็เนี่ยเขาแล้วเขาตอนนั้นเขาก็ดังด้วย
1: คุณจารุวันเหรอ
0: จารุวันใช่ไหม
1: ปัญโยภาสจารุวัน
0: ปัญโยภาสใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคุณแม่ของคุณลลิดา
1: อ๋อผมโอ้โหผมเห็นตอนเธอมีอายุแล้วก็มาแสดงละครแล้วครับตอนสาวๆไม่ได้เห็นครับพี่เพศาลว่าสวยขนาดไหน
0: สวยมาก
1: สวยมากเลยนะครับ
0: สวยมาก
1: เห็นแล้วเห็นภาพตอนสาวแล้วครับสวยจริงครับ
0: แล้วก็คุณเปียกเนี่ยเขาสร้างพระเอกไพโรจน์เนี่ยสองคนเลยนะ
1: ไพโรจน์สังวรีบุตร
0: ไพโรจน์ที่เขาสร้างคนแรกคือไพโรจน์ใจสิง
1: ไพโรจน์ใจสิง
0: เอาคุณไพโรจน์ใจสิงซึ่งเป็นครูพละ
1: ครับ
0: เอามาคัดตัวแล้วก็ให้เป็นพระเอกเรื่องดวงเป็นหนังเรื่องที่สอง
1: ครับ
0: ต่อจากโทนของคุณเปียกครับหนังเรื่องโทนเนี่ยฉาย2513หนังเรื่องดวง2514นะอีกปีต่อมาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ดังอีกเหมือนกัน
1: คุณไพโรจน์ใจสิงก็ดัง
0: แจ้งเกิดจากหนังเรื่องดวง
1: เป
0: ็นพระเอกเลยแล้วก็เนี่ยโอ้โหอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานเลย
1: ครับ
0: ส่วนไพโรจน์อีกคนหนึ่งที่คุณเปียเขาสร้างนะก็คือคุณไพโรจน์สังวรีบุตร
1: วัยอลวน
0: วัยตระกูลวัยทั้งหลาย
1: ครับ
0: วัยชื่นชุดวัยอลวนวัยอลเวงอะไรก็เนี่ยเต็มไปหมด
1: ครับ
0: อันนี้คุณเนี่ยผลงานคุณเปียกโปสเตอร์แล้วนะ
1: ฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโหติดตามภาพยนตร์แล้วก็รู้หมดเลยนะพี่เพศาลว่าใครแสดงอะไรนะข้างหลังภาพมีคุณอัมพลลำพูนกับคาร่าพลสิทธิ์เหรอฮะ
0: อ๋อรุ่นยุคนี้อ
1: ่
0: ะ
1: มันยุคหลังหรือเปล่า
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เวอร์ชั่นของคุณเปียกนี่เป็นคุณคาร่า
1: ใช่ไหม
0: คุณอัมพลใช่ไหมน่าจะใช่
1: ครับครับ
0: เพราะว่าคุณมาอีกยุคนึงมันเป็นคุณอะไรอ่ะคุณอะไรคุณเคนอ่ะ
1: เคน
0: ธีรเดช
1: ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มีคุณกับคุณนาตยาแดงดุมหาแต่มีคุณนาตยานี่อีกยุค
1: อันนั้นเวอร์ชันหลังแล้วคร
0: ับ หลังเนี้ยต่อมา
1: ครับนี่คุณพิทักษ์บอกว่าสังทองสีใสร้องเพลงโทนเอ๋ยโทน
0: โทนใช่ใช่สังทองสีใสก็เป็นตัวโจ๊กตัวเด่นคนหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็ดาราที่ดังๆนะในเรื่องโทนเนี่ยก็ชัยยาสุริยันอรัญญานามวงสังทองสีใส
1: ครับ
0: สายันจันทรวิภาสแล้วก็เนี่ยจารุวรรณปัญโยภาส
1: ครับ
0: เพราะผู้ร้ายนี่ไม่แน่ใจผู้ร้ายก็เป็นคุณสะอาดเปลี่ยนโครงสารหรืออะไรยังไงสักอย่าง
1: คนที่ศีรษะแล้วโล้นเนื้อหรือเปล่าใช่ไหมคนนั้นไหมพี่เพดาน
0: คุณสะอาดเหร
1: อหนวดใหญ่หนวดเยอะๆตอนผมชอบดูหนังตอนเด็กๆครับถ้าผู้ร้ายก็จะแนะนำคนที่มีหนวดแล้วก็ศีรษะล้านๆนะหกศีรษะโล้นนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ที่ตัวผู้ร้ายนี่เป็นคนมีสตังค์เป็นคนมีฐานะ
1: อ๋อฮะ
0: เป็นคนมีตังค์แต่ว่า นี่เป็นตัวร้ายในเรื่อง
1: นิสัยไม่ดีในเรื่อง
0: แต่ว่าเขาจะแต่งตัวเนี้ยเขาจะดูแล้วเพลย์บอยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นเป็นคุณสะอาดเปี่ยมพงศาลหรือใครอะไรสักอย่างจำไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องขออภัยด้วย
1: ครับ
0: เพราะนานมากต้องจ่าย2013
1: ครับ
0: ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
1: ยังไม่เกิดเลยผมฮะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเลยเวลามาเยอะ
1: ได้ครับได้ครับพักครู่นึงครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: อย่าขออภัยนะมีเสียงจี่เสียงมันอื้อๆออกทางวิทยุด้วยฮะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะฮะโอ้พี่ไพศาลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คุยเข้ามานี่รู้กันหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณทรงพลได้เป็นผู้ร้ายเนี่ยชื่อสะอาดเปี่ยมพงศาลส่วนคนที่มีหนวดศีรษะโล้นๆเนี่ยนะชอบเป็นเล่นเป็นตัวโกงเนี่ยชื่อคุณพิภพผู้พินโยฮะ
0: พิภพผู้พินโยใช่
1: ครับ
0: เจอเมื่อไหร่ก็เป็นผู้ร้ายตลอด
1: ใช่ครับ
0: คุณพักวัตรบอกว่าไม่ใช่นะครับคาร่าโพลสิตนั้นเวอร์ชั่นของเชิดทรงสีครับแล้วฝ่ายชายคือเคนธีรเดช
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเปียกโปสเตอร์เนี่ยพระเอกอัมพลลำปูนนางเอกคือนาตยาแดงบุงหงาน
1: าตยาแดงบุงหงาอม
0: อันนี้ท่านน่าจะแม่นกว่าน
1: าตยาอดีตสสนี่เราของเราเนี่ยนะฮะ
0: คุณนาตยา
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: น
0: าตยาเคยเป็นสส
1: ครับ
0: สามีก็ดูฟุตบอลใช่ไหม
1: ครับ
0: ฟุตบอลดูเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อน
1: ครับ
0: ชื่อคุณอะไรจำไม่ได้แล้วสามีคุณนาตยาแดงบุบาต่อแล้วก็คุณมาลีบอกเอ๊ะคุณจารุวรรณปัญโยภาพแล้วเคยเป็นนางงามมาก่อนนะ
1: ก่อนมาเป็นนางเอกภาพยนตร์เหรอครับ
0: ใช
1: ่โอ้ดูตอนสมัยเธอสาวๆสวยจริงครับสวยจริงนะสวยมากด้วยครับ
0: เขาจะมีทรงผมอะไรที่เขาจะหวีแสกกลางแล้วจะรวบ
1: ครับ
0: รวบมาผูกแล้วเป็นสองแต่ไม่ใช่เปียนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีจะมีสาวๆก็ไว้ทรงผมตามก็เต็มไปหมด
1: ก็โอ้โหเนี่ยฮะหมดนะฮะตะวันรัตน์ยุคตนันนาตยาแดงมูงอ่ะเมื่อก่อนจะทรงผมลักษณะนี้ฮะผู้ชายก็ลักษณะเดียวกันหมดเลยพี่ไพศาลลักษณะนี้ฮะอาจจะแบบเป็นเทรนสมัยโบราณสมัยก่อนมั้งครับ
0: คร
1: ับ ครับเดี๋ยวก่อนไปคุยข่าวอื่นๆพี่ไพศาลเดี๋ยวลืมประชาสัมพันธ์ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะใครกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยครับนะฮะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายนะฮะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับ กับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่คือเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถวีนะฮะแล้วก็นั่งรถนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันความพิเศษสุดของทริปนี้นะครับก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มนะฮะตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอ้โหที่คุยเก่งจริงๆอาจารย์เสน่ห์เนี่ยแล้วก็โอ้โหคือความรู้เพียบอะนะฮะในการที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนครับแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะครับจะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ครับราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะฮะเห็นว่าใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะครับต้องรีบโทรเข้ามาสำรองก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943

ตลันกรเตชะธนัชโชตเป็นจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์เป็นจำเลยที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงเป็นจำเลยที่3นายพิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นเป็นจำเลยที่4นายสิทธิ

0: หรือโกทอมอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นจำเลยที่7แล้วก็นางสาวมินชยารัตน์หรือเมพัชระมานกุลเป็นจำเลยที่8ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีพ.ร.บ.อาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อช่วงปี2567
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็โดนยิงพลุนเลยพี่ไพศาลนะฮะตามคำฟ้องบอกว่าสจ.โต้งเนี่ยโดนยิงไป22นัดนะครับ
0: ครับ
1: ครับเสียชีวิตภายในบ้านพักเลยนะฮะบ้านพักของโคทอนนะฮะใช่ไหมฮะ
0: ครับก็ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่าเมื่อวันที่11ธันวาคม67ผู้ตายคือสจ.โต้งพร้อมพวกอีกประมาณ20คนได้เดินทางมาที่บ้านของจำเลยที่7ก็คือนายสุนทรที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพยานเบิกความว่าผู้ตายได้เข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้านและลงมาพูดคุยกับผู้ตายในลักษณะโต้

0: รู้ว่าเปิดเนี่ยผู้ตายเกิดเปลี่ยนใจและตัดสินใจเดินกลับเข้าไปภายในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปนานกว่า20นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมากกว่า10นัดและมีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงจึงได้มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำผู้ตายไปส่งที่โรงพยาบาล แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ได้มีการนำพยานแวดล้อมจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิถีกระสุนปืนและขม่าวดินปืนซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์และมีการจำลองการยิงในเหตุในที่เกิดเหตุหลายแบบเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงและผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิงจากผลการจำลองมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ที่2ได้ใช้วุธปืนยิงผู้ตายจริงสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ประกอบในร่างผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ภายในห้องเก็บของแต่จากการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมถึงคราบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกันและจำเลยที่4เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลยทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดจากการตรวจสอบขม่าวดินปืนของจำเลยที่7ตัวคุณสุนทรนะ
1: ครับ
0: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวมายิง3นัดทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดใช้อาวุธปืนยิงมีเจตนาฆ่าผู้ตายแต่การกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนื่องจากไม่ได้มีการประชุมวางแผนการและผู้ตายเป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเองประกอบกับจำเลยที่1 2 4เป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7ก่อนแล้วไม่ได้เรียกมารวมตัวกันและไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าส่วนจำเลยที่7อ้างว่าตนได้ใช้อาวุธปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับขม่าวดินปืนจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังอย่างไรก็ตามจำเลยที่3 5และ6จะเป็นตัวการร่วมกับด้วยหรือไม่นั้นโจทก์มีแค่ขม่าวดินปืนผลจากการตรวจสอบดินปืนซึ่งจำเลยที่3มีเพียงคราบขม่าวดินปืนเล็กน้อยส่วนจำเลยที่5ที่6ไม่พบคราบขม่าวดินปืนจึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง3ได้ร่วมลงมือฆ่าและผู้ตายจึงมีเหตุอันสงสัยตามสมควรจึงยกประโยชน์จากความสงสัยให้กับจำเลยทั้ง3คน
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่8พบว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุระหว่างขับรถผ่านหน้าบ้านของจำเลยที่7พบว่ามีรถยนต์และคนจำนวนมากอยู่ที่บ้านแล้วก็ชัดแจ้งเตือนจำเลยที่1เท่านั้นไม่ได้รายงานให้ความหรือให้ความช่วยเหลือบริเวณหลักฐานทั้งหมดไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่8กระทำความผิดความสงสัยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะ
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่1ถึง7กระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจรหรือไม่นั้นคดีนี้พยานหลักฐานของโจทพิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่1ถึง7ร่วมกันฆ่าผู้ตายเฉพาะหน้าไม่ได้มีการวางแผนและจำเลยที่1ถึง7ไม่ได้มีการประชุมรับฟัง

0: คนที่ถูกยกฟ้องเรื่อง
1: ลดหลั่นกันไป
0: เรื่องค่าเนี่ยก็อาจจะโดนเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรเงี้ยนะ
1: ฮะครับครับ
0: ก
1: ็คดีเนี้ย
0: สรุปว่าจำเลยที่1 2 3 4 5 7มีความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมตามกระทงความผิดในฐานฆ่าผู้อื่น
1: ครับ
0: เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้บทลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นเป็นบทหนักสุดลงโทษประหารชีวิต

0: ศาลทางศาลท่านใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าคำให้การของฝ่ายจำเลยเนี่ยแต่ละคนเอาไปสอบกันแล้วเนี่ยให้การไปคนละทิศคนละทางเลยฮะอย่างโกธรก็บอกว่าปิโอ้พลบยิงขู่ขึ้นฟ้านะฮะที่มีขม่าวดินปืนเนี่ยศาลบอกว่าคือไปให้การทางไหนก็ได้นะแต่ว่าหลักนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวชัดเจนนะครับแล้วก็ศาลพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับคราบขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนรวมถึงการจำลองเหตุการณ์ลองยิงนะฮะประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุครับจากการพิพากษามีการเปิดเผยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนยิงในการก่อเหตุและรับฟังได้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆในคดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามศาลยังเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ามีการวางแผนหรือว่าไตร่ตรองไว้ก่อนพฤติการเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับก็ทำให้ศาลท่านก็ลงนะฮะทั้งประหารชีวิตแต่ว่าอย่างโกธรก็เขาบอกให้การค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรก็เลยลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับทางทนายเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับทนายนิติศักดิ์
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: อ๋อเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวตัดสัญญาณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา54 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่วิสารฮะอย่างทนายความเนี่ยคุณนิติศักดิ์มีขวดนะฮะหรือว่าทนายเอี้ยงเนี่ยทนายความของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีสจ.โต้งเนี่ยนะครับโดยบอกว่าศาลท่านให้ความสำคัญและก็เชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และก็พิสูจน์ข้อที่จริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรนี่แหละครับมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้โจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังรอคำคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับพี่ไปศาลครับตามประวัติเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับรักกันเหมือนลูกบุญธรรมเลยไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่
2: มั้ย
3: ก็ฟูมฟักกันมาจนกระทั่งมาสมัครการเมืองท้องถิ่น
2: ครับพอจำได้คดีตอนที่มีคลิปออกมาเนี่ยนะฮะสจ.โต้งที่พลั่งพลูออกมาเนี่ยผมรับแทนให้หมดทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ดีอะไรอีกเลยนะประมาณเนี้ยยังจำเสียงนั้นได้อยู่
3: ครับว่าตอนหลังๆเนี่ยทางคุณ

0: ตัวคุณสุนทรทั้งภรรยาทั้งลูกอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาเป็นตระกูลการเมืองเขาเล่นการเมืองกันทั้งบ้านเลย
1: ครับ
0: เขาก็โดนเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องที่ดินนะลุกป่า
1: เขาใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมเขาใหญ่ทับลาน
0: ก็มีผลกระทบเรื่องของการเมืองอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็นี้ก็เขารู้สึกล่าสุดเขาภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ก็ไปสังกัดกันสายภูมิใจไทยแต่ว่าก็เริ่มมีสายทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยทางกล้าธรรมของคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็เริ่มขยายพื้นที่ก็เริ่มจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วก็ภรรยาของสจ.โต้งก็ลงได้เป็นนายกอบจ.
1: ครับ
0: ก่อนที่จะถูกกกต.รู้สึกจะให้ใบแดงน่าจะท่านได้จะโดนใบแดงไปครับ
1: ครับอย่างโกธรนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย87ปีแล้วฮะเกิด2482วันที่30เมษายนนะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนไปที่ศาลนั่งวีลแชร์นะพี่ไพศาลแล้วปรากฏว่าระหว่างการฟังอ่ะสั่นจนคนใกล้ชิดต้องเอาเสื้อสูทมาให้ห่มอ่ะฮะน่าจะสุขภาพไม่ค่อยดี

0: อ่ะมีเหลืออีกประมาณโอ้แค่นาทีนึงคงไม่ทันนะพี่เพศาลนะฮะ
1: ครับ
0: แบบจะมีเรื่องของ Forex นะที่วันนี้ทางอัยการพิเศษเนี่ยนะฮะเขา DSI นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะพร้อมกับสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนะส่งให้กับอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องคดีแล้วนะมีส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็มีดาราด้วยคุณฟิล์มรัตภูมิโดนไปด้วยฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าพี่พิสารแล้วก็ชั่วโมงหน้ามาคุยกันครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ดาษอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 637

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่เปสารครับ
3: ครับ
2: ครับก็นอกเหนือจากเรื่องของโคทอนแล้วเนี่ยมีคดีที่ตามกันอยู่ก็คือ Forex ครับวันนี้ DSI หอบสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนำตัวพาวุฒิกับฟิล์มแล้วก็34ผู้ต้องหาส่งอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องครับอัยการนัดวันที่5ตุลาคมนี้ครับว่าจะฝั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรครับวันนี้นะฮะทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษครับนำตัวผู้ต้องหา34คนนะฮะคดี Forex เนี่ยแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24ครับ2คนในนั้นเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดารานักร้องชื่อดังครับความเห็นคือสมควรสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็หรือว่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละฮะร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นะฮะร่วมกันฟอกเงินโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเลยฮะ17ลัง102แฟ้ม 40,000 กว่าแผ่นส่งให้กับอัยการสำนักงานคดีพิเศษครับพิจารณามีความเห็นทางคดีซึ่ง อยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและก็ความเห็นสมควรสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการพิจารณาขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางอัยการเนี่ยจะรับสำนวนไว้พิจารณาแล้วก็นัดฟังคำสั่งต่อไปโดยวันนี้ผู้ต้องหาถูกนำตัวขึ้นรถตู้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษหลังจากนายภาวุฒิแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิพร้อมผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุนซื้อขายและเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาต34รายถูกคณะพนักงานสอบสวน DSI นัดส่งฟ้องตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนต่อสำนักงานอัยการพิเศษ4สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็ใช้เวลานะฮะในการซักถามกันเนี่ย3ชั่วโมงในขั้นตอนให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองในเอกสารหลักแล้วก็นัดหมายให้ผู้ต้องหามอบพบวันที่5ตุลาคมนี้ครับเพื่อฟังคำสั่งทางคดีเนี่ยฮะรอลุ้นต่อวันที่5ครับพี่เวสารอย่างฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดและไม่เคยชักชวนบุคคลใดให้มาเทรดหรือว่าระดมทุนซึ่งตัวเองยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะทุกขั้นตอนคุณพรหมสอนอู่เงินทนายความของฟิล์มบอกว่าหลังจากนี้ครับจะมีการทำเอกสารความเป็นธรรมแล้วก็จะร้องในประเด็นใดบ้างนั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับต้องรอดูรายละเอียดของสำนวนก่อนรวมทั้งยังไม่ทราบว่าอัยการท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบคดีดังนั้นจะต้องมาพบอัยการก่อนถึงจะทราบรายละเอียดส่วนคุณภาวุฒิเองเนี่ยซึ่งเดินทางมาตามนัดส่งตัวให้อัยการเช่นเดียวกันครับบอกว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการครับเนื่องจากคดีมีรายละเอียดด้านเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีหลายด้านเส้นทางการเงินเนี่ยคุณภาวุฒิยืนยันนะครับว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดเลยมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนหลักฐานทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนแล้วครับส่วนเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่คุณภาวุฒิบอกว่าหากดูจากรูปคดีทุกคนก็น่าจะรู้ได้ตนเป็นเพียงผู้เทรดทองคำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ตัวเองดำรงตำแหน่งส.ส.อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คดีได้รับความสนใจมากขึ้นส่วนถ้าเป็นคนอื่นที่ทำแบบเดียวกันก็อาจจะไม่แต่ยืนยันเรื่องนี้ไม่มีใครมาเสนอเรื่องคดีแลกกับทางการเมืองครับพี่ไพศาลครับ
3: ผมไม่ใช้เอกสิทธิ์ไม่อะไรไปอะไรเงี้ยไปรายงาน
2: ไม่รายงานตัวเลย

0: คุณโสพลซาลัมเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าอยู่สมัยประชุมต้องมาขออนุญาตจากสภาก่อน
1: ครับ
0: เขาไม่ใช่อะไรหรอกเขากลัวเดี๋ยวยอมไปคนแล้วคนอื่นไม่ยอมคนจะใช้เอกสิทธิ์ก็จะถูก
1: คือมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานไงครับพี่ไพศาลใช่ไหม
0: มีตัวเขาคงเกย์ไม่อยากจะให้มันเป็น
1: เพราะเรื่องของคุณเนี่ยผมจะห้ามไว้เพราะอนาคตผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของพวกผมด้วยหรือเปล่าไงประมาณนี้ครับ
0: ครับวันนี้เนี่ยมันมีการชี้แจง

0: ของคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณบุญยากรดำรงรัต
1: น์
0: ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงและขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลขาและรองเลขาของสำนักงานประกันสังคมนะ
1: ครับ
0: เขาไปแถลงว่าไอการที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก
1: บอร์ด
0: คณะกรรมการประกันสังคม
1: ครับ
0: ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
1: ครับ
0: ห้ามนำกระดาษติดเข้าไป
1: ให้จำไป
0: ให้ลักษณะว่ากระดาษเขียนเป็นโพยที่จะเลือกนะใส่กระดาษแล้วเข้า

0: ตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าอาจจะเป็นปัญหาขึ้นได้นะ
1: ครับ
0: คุณบุญยากรเขาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเขาบอกว่าขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีดังกล่าวว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกับระเบียบที่ว่าห้ามนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
1: ครับคนละเรื่องกันนะฮะ
0: โดยระบุว่าขออภัยผู้ประกันตนทุกคนอย่างยิ่งกรณีการสื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งบอกประกันสังคมซึ่งทำให้เกิดความสับสนและความกังวลขึ้นพร้อมอธิบายว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำสามารถทำได้และเป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้นคือเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่ว

0: จดหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งนั้นที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวันที่9กันยายน2569ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีการชี้แจงว่าไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัวดังนั้นหากพี่น้องผู้ประกันตนกังวลว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกแนะนำให้ตรวจสอบหมายเลขจากประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์หรือหากจะใช้วิธีจดจำส่วนตัวเช่นจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กก็ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาดก
1: ็
0: คืออย่าไปจดไว้ในแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
1: จดให้เราจำไว้คนเดียว
0: เอากระดาษเอากระดาษเปล่า
1: ๆครับ
0: เขียนไปไม่มีใครว่า
1: ครับอย่าไปโชว์คนอื่น
0: ไม่ก็ถือไปแล้วก็กำไว้ในมือไว
1: ้ครับ
0: เรื่องสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนต้องสามารถไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจเต็มที่ไม่ใช่ต้องคอยระวังกังวลว่าจะทำผิดกฎกติกาเพราะฉะนั้นจึงขออภัยครั้งสำหรับความสั

0: ขาคงกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการร้องเรียนมีอะไรต่างๆไปเขาก็เลยแบบพยายามที่จะตัดบทให้มัน
1: ก็จนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยที่ไปทำใบโพยตกอยู่ที่เมืองทองอ่ะพี่เพศาเนี่ยไหมล่ะ
0: ไอ้ตอนนั้นคดีอะไร
1: ไอ้ระดับประเทศอะ
0: โอเค
1: ครับเห็นไหมล่ะฮะโอ้หลายแผ่นเลยทำไมมันตัวเลขเดียวกันเลยแหละประมาณนี้นะครับเขากลัวอย่างนั้นไง
0: คร
1: ับ ไอ้เรื่องแรงงานมันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่เพศาคือเรื่องพม่าที่เขาเรียกตัวทูตกลับฮะทูตประจำประเทศไทยอ่ะไปถูกข้อกล่าวหาว่าไป
0: นั่นมั้งไปเรื่องไอ้กินสินบน
1: ใช่ลักลอบขนแรงงานเถื่อนแล้วก็อีกแรงงานเถื่อนที่เอาเข้ามาเนี่ยคือฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลด้วยครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในเขา
1: ใช่ครับเขาเรียกตัวกลับไปเลยนะแต่มันมีภาพก่อนจะกลับเนี่ยก่อนหน้านี้เขาหาลือกับรัฐมนตรีแรงงานไงนะครับ
0: มาพบจับมาจับมือกันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับวันนี้เดินอิรวดีนะฮะสื่อของเมียนมารายงานนะบอกว่าในซอเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับประเทศครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศเมียนมาเนี่ยบอกว่าภายหลังการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยพลเอกเยวินอูผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเดือนสิงหาคมก็มีรายงานครับว่าในซอเนี่ยซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับกรุงเนปิดอเมื่อไม่นานมานี้ครับเพื่อเข้ารับการสอบสวนการสอบสวนก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเอกอัครราชทูตสมคบคิดกับนักธุรกิจชาวเมียนมาบางกลุ่มครับที่พำนักอยู่ในประเทศไทยลักลอบนำแรงงานมายังประเทศไทยผ่านเส้นทางเกาะ2รวมถึงการออกหนังสือเดินทางแก่บุคคลที่ต่อต้านรัฐบาลทหารครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาในไทยยืนยันว่าแรงงานดังกล่าวมีเพียง5วันนะฮะก่อนจะถูกเรียกตัวกลับเอกอัครราชทูตซอเนี่ยได้พบกับรัฐมนตรีแรงงานของเราเมื่อ16กันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในไทยรวมถึงการจัดตั้งช่องทางการโอนเงินอย่างเป็นทางการสำหรับแรงงานเมียนมาในต่างประเทศด้วยนะเนี่ยเข้าพบกับรัฐมนตรีแรงงานไม่กี่วันถูกเรียกตัวกลับเลยเพราะว่าโดนข้อกล่าวหาว่าลักลอบขนแรงงานแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยที่ไปออกหนังสืออะไรให้กับเขาอะครับนั่นแหละ

0: ม่เกี่ยวกับทางเรา
1: ไม่เกี่ยวกับเราครับไม่เกี่ยวกับเราครับ
0: ไม่ได้หมายถึงว่าราชการหรือคนไทยก็ไปเกี่ยวในกระบวนการนั้นหรือเปล่า
1: ก็ตามรายงานข่าวบอกว่า
0: ลักลอบเรื่องแรงงานเถื่อนนี่มักจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: อันนี้เราต้องสาวต่อฮะเพราะว่าในส่วน
0: คงไม่ได้ทำด้วยเมตตาธรรมอยากให้เขาได้งานเนี่ย
1: ครับครับเพราะมุมของเขาเนี่ยเขาเอาคนของเขาอย่างเดียวก็คือนักธุรกิจเมียนมาที่อยู่ในไทยไปร่วมมือกับทูตนะฮะไปเอาขนเข้ามาแต่จะมีเจ้าหน้าที่ไทยหรือเปล่าอันเนี้ยในส่วนของเราเนี่ยต้องสอบด้วยเหมือนกันครับ
0: รัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีแรงงานนะฮะคุณหนิมก็ควรจะสั่งตรวจสอบดูด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่คำสั่งเรา
1: ใช
0: ่คือทูตพม่าที่ถูกเรียกกลับคนเนี้ย
1: ครับเพราะว่าความต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้านยังมีเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่ครับเพราะว่าอย่างกัมพูชาเราปิดด่านไป 100% เนี่ยก็อย่างครม.ก็ต้องเอาศรีลังกาเข้ามาด้วยไงพี่พิสาร
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเกิดเป็นรอบบ้านเราเนี่ยดูจะสนิทใจกว่าไงครับ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวพักอีกครู่นึงแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับพี่ไพศาลครับ

0: เป็นวันที่มีกระทู้ถามอยู่หลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านวันนี้เขาโวยวายใหญ่ว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบเลยนายกไม่อยู่นี่ทุกคนพลอยหนีกันหมดเลย
1: ครับ
0: นะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาหลังฝ่ายรัฐบาลส่งนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาตอบเพียงกระทู้เรื่องน้ำท่วมของนายประดิษฐ์สังขจายสอสอนนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยก็คือกันไอ้คนกันเองอ่ะ
1: ครับ
0: ตอบกระทู้กันเอง
1: ครับ
0: ทำให้กระทู้ของฝ่ายค้านอีก2เรื่องตกไปโดยประธานสภาเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งกระทู้ฝากถามไว้ในที่

0: นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องการปราบปรามทุนเทาซึ่งคุณกรก็บอกว่าน่าเศร้าที่ต้องกลับมาถามเรื่องนี้อีกหลังตั้งกระทู้ไปเมื่อ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าขณะที่ประชาชนยังได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์จึงต้องการทราบท่าทีของกระทรวงการคลังต่อข้อมูลล่าสุดที่มีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยปรากฏอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือกระทู้ของนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนซึ่งตั้งกระทู้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฝากข้อสังเกตว่ามาตรการห้ามนำเข้าปืนหลังเหตุกราดยิงอาจไม่ตรงกับปัญหาปืนเถื่อนที่ใช้ก่อเหตุพร้อมระบุว่านโยบายที่ออกมาทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนนะ
1: ครับ
0: ก็คุณจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนเนี่ยเขายอมรับนะว่าตัวเขาเป็นนักสะสมปืนเข้าใจว่าจะมีปืนเป็น10กระบอก
1: โอ้อย่างมือปราบยาเสพติดชื่อดังเป็นอินฟูเขาบอกว่าผมก็พกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าออกระเบียบมาเพราะมีการยิงกันบ่อยใช้อาวุธปืนกันบ่อยใช่ไหมคุมเลยไม่ป.12ไม่ให้แล้วนะอ้าวผู้มีใบอนุญาตพกไม่ได้แล้วแต่ปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองอยู่เลยไงฮะ
0: คือไอ้พกก็ส่วนหนึ่งแต่นี่ก็จะถามเรื่องที่ห้ามนำเข้าปืน
1: ครับ
0: ห้ามนำเข้าปืนมันก็เขาบอกว่าห้ามนำเข้าปืนก็ปืนถูกกฎหมายไม่ให้นำเข้าแต่ปืนเถื่อนมันก็เข้า
1: ใช่ครับ
0: เพราะปืนเถื่อนไม่ต้องขออนุญาต
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายกไม่มา
1: ครับ
0: นะฮะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒนสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ลุกขึ้นทวงว่าวิปรัฐบาลเคยขอให้ฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าว่าจะถามรัฐมนตรีคนใดแต่กระทู้ของนายกรเนี่ยแจ้งไปแล้วรัฐมนตรีก็ยังไม่มาพร้อมตั้งคำถามเชิงประชดว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเคยบอกฝ่ายค้านว่าหากอยากให้มาตอบต้องรอให้บุญถึงก่อนหรือไม
1: ่
0: อันนี้คนอื่นจึงน้อมนำไปด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณโสพลก็ชี้แจงว่าประธานสภาขอความร่วมมือจากรัฐบาลได้แต่ไม่มีอำนาจบังคับฝ่ายบริหารให้มาตอบกระทู้หากต้องการให้เกิดผลชัดเจนควรแก้ข้อบังคับสภา
1: ครับ
0: คุณปริศวัชรศิลป์ก็จึงชูร่างแก้ไขข้อบังคับสภาที่เตรียมยื่นในวันเดียวกันพร้อมเสนอว่าหากสัปดาห์ใดรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านควรทดกระทู้ไปสัปดาห์ถัดไปหรือโอนโควต้ากระทู้ของฝ่ายรัฐบาลให้ฝ่ายค้านแต่ระบุว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้คุณกรวีผู้แทนรัฐบาลก็โต้ว่าการแจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ประสานรัฐมนตรีได้โดยกระทู้ของนายกรมีการแจ้งตั้งแต่วันก่อนและได้พยายามประสานนายเอกนิติแล้วแต่รัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญส่วนกระทู้เรื่องปืนของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจึงไม่มีเวลาประสานงาน
1: ครับโอ
0: ้มีการชี้แจงโต้ตอบกันครับ
1: โต้ตอบไม่ธรรมดาเชื่อเฉือนกันด้วยไงนะ
0: ก็สรุปว่าได้แต่เถียงกันไปเถียงกันมา
1: เถียงกันไปเถียงกัน
0: อะไรที่เป็นเข้าสู่ประเด็นนะ
1: ครับครับก็คุณโสพลบอกว่าถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆมันจะเดินยากมากครับฉะนั้นสภาเราจะเรียบร้อยได้เนี่ยมันต้องปรึกษาหารือนะจึงมีวิปนะเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยก็นำข้อตกลงนั้นมาประชุมที่สภาแห่งนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อมีการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่จะมาหักกันต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นลายลักษณ์อักษรฮะเอาข้อตกลงมาอ่านก่อนเลยว่าการประชุมสัปดาห์เนี้ยนะฮะทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องอะไรถ้าตกลงไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกาคุณพลดอนก็ขอชี้แจงด้วยนะฮะว่าตนอยู่ในวงประชุมหารือด้วยในประเด็นเรื่องกระทู้เนี่ยต้องถือโอกาสขอโทษท่านประธานจริงๆกระทู้สดที่มีการหารือกันจริงแล้วตนก็ขอร้องประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราจะสามารถประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรือว่าอย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้หรือไม่เพื่อให้ตนซึ่งเป็นที่ประสานงานรัฐมนตรีเนี่ยได้ประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอื่นทุกวันนี้ผมจะดูไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีประจำรัฐสภาไปแล้วเนี่ยนะผมทำหน้าที่ประสานงานให้ก็จะต้องเร่งรัดประสานแต่กระทู้สดบางทีรัฐมนตรีเขาก็มีภารกิจล่วงหน้าไงครับแต่ก็ได้มีการประสานงานกันแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะมีของท่านกรเนี่ยที่ได้ประสานมาล่วงหน้าผมได้โทรไปถามท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเมื่อวานนี้ผมก็โทรไปประสาน แต่ท่านรัฐมนตรีมีประชุมสำคัญนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนเรื่องปืนผมก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ว่าจะถามเรื่องปืนผมก็ไม่สามารถที่จะประสานไปในเวลา5นาทีถึง10นาทีได้ฮะอันนี้คุณพลดอนเขาอธิบายไว้อะพี่ไพศาลส่วนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเชิญกี่ครั้งเรียกกี่ครั้งก็ไม่มาเนี่ยเห็นคุณโลมบอกว่าเอามติเลยออกเป็นมติเลยนะพี่ไพศาลลงมติกันเสียงข้างมากเลยนะครับของกรรมธิการการกฎหมายเนี่ย5ต่อ7ฮะงดออกเสียง1จะใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะฮะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะมาตอบกระทู้ครับมาตอบคำถามฮะของกรรมธิการและก็มีมติ12ต่อ0งดออกเสียง1ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอธิการบดีมสวให้มาชี้แจงด้วยในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นฮะ

0: ประเวศขอสงวนนามสกุลแล้วกันนะฮะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือให้ผู้ร้องเนี่ยสอบเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2เมื่อปี 65-67 ก็คนเนี้ยอายุ43ปีเขาหลงเชื่อจ่ายเงินไป 550,000 โอนเข้าบัญชีไป 400,000 จ่ายสดอีก 150,000 แต่ว่ามันไม่มีการสอบแต่อย่างใดฮะต่อมามีการสอบขึ้นปี68ประกาศผลในวันที่11มกราคม69ปรากฏว่าเธอสอบไม่ได้ครับไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ก็เมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ม่วงเฒ่าอำเภอเขมราชนะฮะแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่อำเภอเขมราชขอความช่วยเหลือครับให้ไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมกับนี่แหละฝ่ายจำเลยหน่อยนะฮะขอเงินคืนครับคือทำให้ไม่ได้เนี่ยขอเงินคืนเพราะถือว่าถูกหลอกลวงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะพี่ไพศาลเนี่ย
1: ครับส่วนทางพรรคเมื่อกี้เรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคกับพรรคฝ่ายค้านใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พรรคฝ่ายคอยคุณอัตกรศิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วจริงๆกลับตั้งแต่เมื่อวาน23กันยายน
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ตนก็ได้ไปพูดคุยกับทางนายผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เป็นวิปฝ่ายค้านด้วยแล้ว
0: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าร้อยเอกธรรมนัสได้พูดคุยถึงการจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังคุณอัตกรบอกว่าเขายังไม่ได้พูดยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลทางนี้ตนได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสถึงข่าวที่ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านเนื่องจากเขาปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะมีการนัดประชุมชี้แจงกับสมาชิกพรรคหรือไม่คุณอัตกรบอกว่าพรรคมีการนัดประชุมในวันอังคารที่29กันยายนนี้แต่เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ทั่วไปยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งเรื่องสถานะของพรรคหรือไม่ถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วหรือไม่คุณอัตกรบอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงจะเป็นพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัส
0: ครับ
1: คุณเพียงคนเดียวแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใด
0: ๆ
1: ถามย้ำว่ามีแนวโน้มจะเข้าร่วมรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่วางใจหรือไม่คุณอัตกรบอกว่าไม่ทราบเลยส่วนกระบวนการร่วมรัฐบาลตนก็ไม่ทราบเช่นกันเพราะร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนที่จะคุยกับนายกโดยตรงคนเดียวอันบทโยนไปที่คุณธรรมนัสคนเดียว
0: ก็ต้องให้ตอบฮะคือสื่อเจอคงจะถามฮะทั้งนาฬิก
1: าจะสังเกตได้ว่าก็ไม่กล้าปฏิเสธอะไร
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เพียงแต่ว่าโยนไปก็ต้องเดี๋ยวเนี่ยต้องถามร้อยธรรมนัสดูครับ
0: คือเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงในมุมมองของพี่ไพศาลเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนกับนัยยะที่จะโชว์ว่าพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลเต็มที่เลยความสนิทสนมนะฮะหรือแม้กระทั่งเสียงโหวตตั้งแต่เรื่องของงบประมาณนาฬิกาที่โชว์มาคุณภัยลิกก็บอกเนี่ยถอดมากระมือเลยให้กับคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหมพี่ไพศาล
1: คือเขาตั้งความหวังไว้ขนาดนี้เลยแล้วไม่ตอบสนองเขาเลยมันก็มันน่าจะใจดำเกินไปมั้ง
0: เสียน้ำใจใช่ไหมฮะ
1: เขาตั้งใจขนาดนี้เขาแสดงท่าทีขนาดนี
0: ้ครับ
1: โหวตก็หนุนช่วยเต็มที่เลย
0: ครับ
1: นะฮะคงต้องพูดจาต้องหาทางที่จะเอาเข้าร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าในขณะนี้ไอ้การจะเกลี่ยตำแหน่งโดยที่ยังมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มันต้องไปเฉือนจากใครล่ะเฉือนจากภูมิใจไทยเฉือนไหวไหมหรือว่าไปเฉือนจากพรรคเพื่อไทยได้ไหมก
0: ็
1: คงไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่เร็ว
0: ครับ
1: ผมก็คิดว่าคงไม่เร็วแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะเกาะเกี่ยวกันใกล้ชิดมากขึ้นไปเรื่อยๆ
0: มันมีโอกาสประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมฮะอย่างที่เดินเข้าไปถามคุณอนุทินสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าขอเปลี่ยนกระทรวงเถอะให้ท่านกลับไปสาธารณสุขขอมหาดไทยหน่อยนะฮะเพื่อจะไปทำงานให้กับประชาชนไอ้ตรงเนี้ยมันมีโอกาส

0: าสเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกรอบไหม
1: ดูจากสภาพวันนี้เนี่ยจะไปบีบเพื่อพักเพื่อไทยก็มันคงยากอ่ะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างก็ราบลื่นอยู่มันไม่มีอะไรเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ดูแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหม
0: ก็ตั้งงานตั้งการทำงานอย่างเดียว
1: เรื่องหัวสวเขาก็ไม่ได้ไปแสดงท่าทุกท่าทีอะไรที่จะเลื่อยหรือว่าแทงข้างหลังอะไรต่างๆ
0: คร
1: ับ ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็แอบแทงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่า
0: เราไม่รู้ฮะ
1: แสดงออกมาอันนี้เขาไม่ได้ทำ
0: ครับ
1: โดยเปิดเผยอ่ะเขาไม่ได้ทำมันก็จะไปบีบจะไปทำอะไรล่ะร่วมรัฐบาลกันอยู่ดีๆจะไปจู่ๆจะไปขยับเรื่องทำไม
0: ความสัมพันธ์ราบรื่นดีอยู่ใช่ไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคอ่ะผมคิดว่าทางพรรคกล้าทำทางร้อยเอกธรรมนัสก็รอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: ช้าจะนานผมก็เดาไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะต้นปีก็อาจจะเร็วไปสักนิดนะมันก็ตรงคืออย่างน้อยรัฐบาลอยู่1ปีขึ้น
0: ครับ
1: ค่อยมาว่ากัน
0: ฮะ
1: ว่าจะทำยังไง
0: โอ้อันนี้มันก็จะมีผลอะไรทางการเมืองฮะเอาม
1: ันไม่มีผลอะไร
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: มันมีมากมายมันไม่ใช่ต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเขาคงจะตีความหมายอย่างนี้แหละให้ผมฟัง
4: เธอค่อยเปิดเพลงนี้ให้ฟังกะกะกินนั่งนะกะกินนั่งนะพวกเรากะกินนั่งนะตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้า
3: เออนะครับ
4: มีหวังต้องมาขัดให้ลูก
3: เออเอาพักสักครู่ครับ

0: องทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนึงนะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากวิทยุอสมทก็สวัสดีรอบที่2นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับกับพี่บอยและโด้งนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: มาเลยมาข้อความกันเลยวันนี้นะครับอุ้ย110คนแต่มารอเลขอีกแล้วรอเลขจากเมื่อกี้ AI ทำเลขอ่ะเออไม่ได้ทำเรื่องแล้วทำเลข
3: ไปติดตามเพจบอยเลย
2: ชื่อเพจอะไรนะ
3: DJ บอยลอตเตอรี่3ตัวตรงกระเป๋าตังค
2: ์นี่เพจจริงใช่ไหม
3: เพจจริงดิ
2: ครับผมนะเป็นตามได้สวัสดีพี่กฎชมนนะครับสวัสดีพี่จรูนพี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ณรงค์วุฒินะครับพี่จันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีนะฮะพี่นามาแล้วด้วยขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณ
2: พ
3: ี่
2: ยามารายงานว่าสมุทรสงครามตอนนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมฮะแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย
3: ์
2: นะครับพี่คนสันโดษนะครับคุณป้าบอกว่าป้าเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนนะที่โพนทองร้อยเอ็ดตอนนี้นะเสียงฝนนี่กระทบสังกะสีต้องเปิดโทรศัพท์เสียงดังแข่งกับเสียงฝนเลย
3: ขอบคุณครับ
2: มา
3: เนี่ยพูดถึงนะด้วยความที่95เนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ไวใช่ไหมฟังกันทุกบ้านทุกครัวเรือน
2: ใช
3: ่ร้านข้าวมันใหญ่รถที่เขาเป็นรถที่เป็นรถขายอาหารเรียกอะไรบักอะไรบักนะไอรถขายอาหารเคลื่อนที่อย่างนั้นอ่ะขายเล็กอ่ะ
2: ไอนี
3: ่ฟู้ดทัคเออแต่ว่ามีข้าวมันไก่เฮียกบนี่บอกว่าฝากเอามาโฆษณาหน่อยนะร้านประจำตองแตก
2: คือเฮียเปิด95ตลอด
3: น่าจะโอ้ยนี่มันไปซื้อข้าวมันไก่ไงโอ้ยโปรโมทให้เฮียหน่อยนะเนี่ยปากคลอง12เนี่ยนะ
2: ขายอยู่แถวคลอง12ไปเลย
3: อุดหนุนหน่อย
2: ใช่บอกว่ามาจากพี่บอยนะครับก็จะได้ราคาแพงเป็นพิเศษ
3: พอฟูดทักใช่ไหมเออพูดไม่ถูกต้าบอก
2: มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราเล่าข่าวกันต่อกันเลยฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: แต่ก็ดีถ้าใครจะมาเยี่ยมพี่อ่ะโด้งจะไปหาพี่ที่บ้านก็แวะซื้อข้าวมันไก่อยู่ปากซอยบ้านไงแล้วก็ซื้อไปฝากพี่ด้วยฝากต้องแตกด้วย
2: โอเคเออนะง่ายดี
3: นะ
2: ครับใครที่ชอบเจอรถพยาบาลแล้วไม่หลบ
3: โอ้โหเห็นคลิปเน
2: า
3: ะ
2: เออที่แบบตำรวจบอกว่าเขากลับไปแซงตำรวจแล้วตบข้อขวา
3: ปาดตำรวจอีก
2: เออสุดยอดขนาดมีรถนำนะไม่ใช่ว่ามีแต่รถพยาบาลนะครับล่าสุดโดนสั่งปรับเป็นที่เรียบร้อยรถเก๋งคันนี
3: ้
2: ไม่ยอมหลบให้ขบวนรถกู้ชีพนะครับที่จะนำพระสงฆ์ซึ่งอาพาธวิกฤตด้วยนะจะไปส่งโรงพยาบาลนะครับแถวๆทางด่วนตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะก็บกจรล่าสุดนะครับดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเออเชิญตัวผู้หญิงนะผู้หญิงขับนะฮะทำไมถึงคิดว่ามอเตอร์ไซค์ตำรวจสั่งให้หลบแล้วทำไมถึงคิดว่าฉันไม่ให้หลบอ่ะ
3: เ
2: นาะนี่ฮะก็เห็นบอกว่าไม่มีคำให้การใดๆนะก็แจ้งสั่งปรับแจ้งข้อหาสั่งปรับแล้วก็ตักเตือนไปนะครับตำรวจบอกว่าใช่เมื่อพบรถฉุกเฉินเนี่ยอยากให้ตั้งสติเบี่ยงซ้ายลดความเร็วเปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนทุกวินาทีของรถฉุกเฉินมีค่าช่วยชีวิตใครบางคนได
3: ้เนาะ
2: ขอให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันไม่ให้ไปหรอกเออรถมันก็ทั้งหน้ามันก็ติดจะรีบไปไหน
3: เอออ
2: ย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างงี้มันก
3: ็ใครก็ตัวไง
2: มันก็เนาะรถมันก็ไม่ถึงโรงพยาบาลสักทีอ่ะครับ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นี่เลยฮะหลังจากทราบประวัติศาสตร์และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะอเมริกันก็อตทาเลนต์แล้วก็สร้างความโดยการคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีชื่อเสียงของน้องเนเน่รอยัลวัย16ปีโอ้โหจากภูเก็ตประเทศไทยก็กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งศิลปินระดับโลกมากมายยกให้เธอเป็นอัจฉริยะล่าสุดฮะเพจ Facebook ของ SL Global ได้โพสต์โปรโมทคอนเสิร์ตของวงโลโซวงล็อกระดับตำนานของไทยที่จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอตัวงานที่ได้เชิญน้องเนเน่เป็นสเปเชียลเกสต์ของคอนเสิร์ตนี้โดยทางเพจระบุข้อความว่าจากเวทีโลกสู่เวทีราชมังขอต้อนรับเนเน่รอยัลศิลปินล็อกรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างชื่อให้คนไทยได้ภูมิใจสู่การเป็นสเปเชียลเกสต์ในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอครั้งนี้เสียงกีตาร์ของเธอกำลังจะมาดังร่วมกับตำนานล็อกไทย21พฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังครับที่ราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหนี่สนามแตกไหมน่าจะนะโอ้
2: ครับผมตำนานร็อกไทยนะโอ้มีใครบ้างนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อ่ะมาดูเรื่องของการสำรวจกันบ้างเนี่ยนะฮะที่นครราชสีมานะครับเขามีการทำสำรวจกันเขาบอกว่าเกือบ 70% ของเด็กในยุคนี้นะยอมรับว่าเครียดจากการเรียนการสอบรวมถึงการถูกบูลลี
3: ่
2: การถูกครอบครัวกดดันนะครับก็ที่โคราชนะครับเครือข่ายเด็กและเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเขาร่วมกับสสส.นะครับนะก็มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการเปิดเผยผลโพลนะฮะความคิดของเด็กในยุคนี
3: ้
2: นะครับเด็กในยุคนี้ 69.4% บอกว่ามีความเครียดจากการเรียนแล้วก็การสอบระบบการศึกษาไทยมันถูกประเมินด้วยเรื่องนี้นะพี่นะมันก็วัดจากเรื่องนี้แล้วจะให้เด็กไม่เครียดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะนอกจากนี้เรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตรองลงมาคือการโดนบูลลี่กัน40%
3: ใครล่ะ
2: เด็ก100คนจะมี40คนนะฮะที่โดนบูลลี่นอกจากนี้มีความกดดันจากครอบครัวเข้ามาอีก38.9
3: มีแต่เรื่องนะ
2: 3ปัจจัยนี้ทำให้เด็กเขาเครียดทั้งนั้นเครียดจากการเรียนการสอบโดนบูลลี่กันแล้วก็ครอบครัวกดดันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวทีเสวนาเนี่ยนะครับเขาก็นะมีแนวทางการเสนอว่าสังคมเนี่ยต้องให้มากกว่าห้ามละนะครับเด็กปัจจุบันเนี่ยมีข้อห้ามเนี่ยสารพัดนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องสร้างโอกาสให้เด็กแทนละให้เด็กได้เล่นได้ลองได้ตัดสินใจ
3: ได้ทดสอบลองผิดลองถูก
2: ใช่ใช่ใช่
3: อย่างน้องเนเน่เนี่ยใช่ไหมตอนเล็กๆเขาก
2: ็
3: ก็ไม่อยากจะเรียนแต่คุณพ่อเห็นว่าอ้าวมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีก็สนับสนุนและส่งเสริมเต็มที
2: ่ครับผม
3: สุดท้ายก็มีวันนี้อายุ16ถือว่า
2: 16
3: ประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วมาก
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: คุณฟ้าอันดับ7วันนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีการทำสัญญาปณีปนอมยอมความไกลเกลี่ยกรณีสอบราชการท้องถิ่นเนื่องจากมีนางสาว A อายุ43ปีและคู่กรณีคือนายประเวศซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่อุบลแล้วก็มีนางสาวสยามมนปลัดอำเภอเขมราชเป็นพยานคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผู้เสียหายคือนางสาว A มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอ้างว่านายประเวศอดีตนายกอบต.สามารถช่วยเหลือให้เธอเนี่ยสอบเข้างานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2ได้เมื่อปี65ต่อเนื่อง67เนี่ยนะคุณผู้ฟังนางสาวเอเขาก็หลงเชื่อจ่ายเงินให้กับนายประเวศไป 550,000 บาทแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีจำนวน 400,000 แล้วก็จ่ายเงินสดอีก 150,000 บาทแม้ในปีดังกล่าวจะไม่มีการสอบแต่อย่างใดต่อมามีการจัดสอบขึ้นในปี68และประกาศผลในวันที่11มกราคมปีนี้คือปี69เพราะว่าไม่ปรากฏชื่อเธ
2: อ
3: ทำให้วันที่24กุมภาพันธ์นางสาวเอก็ไปแจ้งความที่สภ.ม่วงเท่าก่อนที่ต่อมาจะร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือให้นายประเวศคืนเงินแก่เธ
2: อ
3: เนื่องจากโดนหลอกลวงให้จ่ายเงินโดยไม่รู้โดยรู้เท่าไม่ถึงการแม้ต่อมาจะมีการตกลงกันว่าจะผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 7,000 บาทจำนวน79เดือน แต่ดาบประเวศก็จ่ายเงินแค่2เดือนเท่านั้นจากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยซึ่งผลการเจรจาไก่เกี่ยววันนี้ก็ทางดาบประเวศนะคุณผู้ฟังก็ยอมรับว่าได้รับเงินจำนวน 55,000 บาทจริงและได้โอนและนำเงินไปใช้จนหมดแล้วไม่สอบเข้าปาก
2: กินนะไปฉีดแอลกอฮอล
3: ์งับไปเต็มที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนได้แล้วก็ยินยอมให้นางสาวเอดำเนินการตามกฎหมายยอมติดคุกไว้กันเถอะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่ของแท
2: ้เออสิ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ดราม่าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับจู่ๆนี่ฮะนี่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาพี่มีรถหรูรถหรูนี่ก็ต้องเป็นประเภทแบบว่า Ferrari
3: เออ
2: ใช่มั้ยประเภทนั้นเลยนะซุปเปอร์คาร
3: ์เออ
2: คันนึงต้อง3 4 10 5 60ล้านนะพวกนี้นะฮะมาจอดเรียงกันอยู่ที่บริเวณที่จอดรถคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค
3: ์
2: นะฮะเหมือนกับบังตรงนี้เป็นที่จอดแบบเหมือนที่จอดแบบพิเศษขึ้นมาซึ่งชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลบอกโอ้โหพี่บอยเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐหาที่จอดนี
3: ่ yeah.
2: ยากมากนะชาวบ้านบอกถ้าเป็นรถกระบะรถเก๋งมาจอดแบบพวกรถหรูนี่จอดนะปิดที่อื่นนะครับไปจอดที่อื่นตรงนี้ห้ามจอดครับตรงนี้ห้ามจอดครับแต่ทำไมรถหรูคันละ3 4 5 10ล้านจอดได
3: ้
2: นี่คือเสียงสะท้อนนะครับของชาวเพชรบูรณ์นะฮะที่เขาบอกว่าวนหาที่จอดเนี่ย 4-5 รอบนะยังไม่ได้เลยบางคนบอกขอจอดได้ไหมจะรีบพาผู้สูงอายุผู้ป่วยนัดหมอไว้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับ
3: รอพอไม่ให้เหรอ
2: รอพอไม่ให้แต่ทำไมอ่ะทำไมวันนี้นี่พี่บอยดูพวกรถคันละ50ล้านเนี่ยมันจอดได้นะครับชาวบ้านเขาเลยตั้งคำถามมานะฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์คุณหมอกอบชัยจีรชาญชัยคุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถไม่เพียงพอมีผู้ใช้บริการมากบางครั้งก็ต้องจอดซ้อนคันจอดในที่ห้ามจอดแต่เราก็มีการประกาศขอให้มาเลื่อนรถนะครับนะท่านบอกว่าเวลาประกาศก็ไม่มีใครมาหรอกไม่ค่อยมีใครปฏิบัติตามนะครับบางครั้งเนี่ยต้องแกล้งบอกว่ารถของท่านมีรถคันอื่นมาเฉียวชนเนี่ยเจ้าของถึงออกมาดูนะครับแต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ให้อภิสิทธิ์กับรถแพงรถหรูใดๆทั้งสิ้นคือพวกนี้เขามาจอดเองแล้วผมคิดว่านะยามไม่กล้าไล่นะแล้วเขามากันเป็นกวนไม่รู้เขามาทำไมนะอาจจะมัน
3: ก็ตามตำรวจล็อกไปสิ
2: มาเยี่ยมเพื่อหรือไ
3: งก็ตำรวจมันล็อกไปสิล็อกรอให้หมด
2: เนี่ยมาจอดเรียงกัน
3: ตำรวจไม่กล้าอีกเดี๋ยวสี่ถ้าหลอกไปส่วน
2: อ่ะก็เอาว่าชาวบ้านบอก
3: คือ
2: ท่
3: านเป็นเจ้าบุญเหรอ
2: เจ้าบุญมีเรื่องอะไรพี่เจ้าบุญ
3: วันก่อนก็นี่ไงที่บริจาคเงินก็จำได้ไหมบริจาคเงินเมื่อวานก็เล่าเรื่องโรงพยาบาลเพชรบุญเรื่องกรณีอะไรพี่บอยเล่าเมื่อวานวันนี้ก็เราเพชรบุญ
2: อ
3: ีก
2: แล้วเพชรบุญอีกแล้วเนี่ย
3: เน
2: าะคือเขาบอกขอให้เท่าเทียมคือถ้าตรงนี้มันจะเป็นถ้ามันไม่มีที่จอดยืนตรงนี้จอดได้เนี่ยกระบะก็ต้องมาจอดได
3: ้
2: รถซาเล้งก็ต้องมาจอดได้ไม่ใช่ให้แต่รถคันละ3 4 50ล้านมาจอด
3: เมื่อวานเหมือนจะเป็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะเป็นข่าวด
2: ีอ๋อนั่นข่าวดีใช่ไหม
3: ก่อนพิชบูลเหมือนกันก
2: ่
3: อนหน้านี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องที่เหมือนกับขาดแคลนเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็มีคนช่วยกันบริจาค
2: กลุ่มนี้เออมันคงไม่เกี่ยว
3: อะไรแล้ว
2: กลุ่มนี้มันรับไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าต้องมีฐานะ
3: กี่วันแล้ว
2: เนี่ยเขาบอกวันนี้เลยพี่วัน
3: น
2: ี้
3: น
2: ั่น
3: สิเขาต้องบริจาคมานานแล้ว
2: เออ
3: มันน่าใช่ใช่
2: เออครับผม
3: เออ
0: มหานครโรคทิพย์
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าว ว้าวชีสซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
8: Pulsar
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตรัม8ขวดแถมขนาด3ตรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
18: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
0: มหานครรอบทิศอันดับ5
2: ข้อความนี้ต้องอ่านเลยครับพี่บอย
3: เชิญเลยฮะ
2: พี่มารีบอกสวัสดีจ้าสองดีเจสุดหล่อ
3: สุดยอด พี่มารีก็สวยมาก
2: เออพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: พี่มานพนะครับพี่ไพบูลย์นะครับรีบกลับมาฟังเสียงหัวเราะสุดสนุกทั้งข่าวทั้งคนนี
3: ่สมุทรปราการตลาดนัด
2: บางปูชอบมากๆครับที่ตลาดนัดบางปูนะ
3: ให้ดังออกเสียงตามสาย
2: ไปเที่ยวกันเยอะๆบางปูรู้สึกเขาจะมีงานอยู่ใช่ไหมครับพี่ไพบูลย์ถึงสิ้นเดือนนี้มั้ง
3: งานอะไรอ่ะ
2: เป็นงานเดี๋ยวนะน้ำหวยในที่สถานตากอากาศบางปูอ่ะเป็นงานประจำปีอ่ะของที่บางปูเขานะพี่ไปเที่ยวหาของกินอร่อยๆกันได้นะครับพี่กฤชมนสวัสดีนะครับนะฮะเมื่อวานไม่ได้เปิดสัญญาณจ้าพี่พิมพาพรบอกหรอวันนี้เปิดเน็ตเงี้ยหรอมาเข้ามาวันไหนก็ได้ขอให้เข้ามาแล้วกันเนาะวันนี้อยู่กันนะร้อยท่านนะครับมา
3: เริ่มเลยนะ
2: ครับผมอันดับ5เชิญเลยพี่
3: อันดับ5ตะกี้ว่ารวยนี่รวยกว่า
2: เฮ้ยใครรวยกว่าใคร
3: วันนี้ปปช.เขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของท่านร้อยเอกธรรมนัสพงษ์เผ่านะฮะส.ส.พะเยาพักกล้าธรรมกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูล1ร้อยเอกธรรมนัสระบุชื่อเดิมว่านายมนัสนายธรรมนัสแจ้งมีคู่สมรส2คนคือคุณอลิสราพรมเผ่าอันนี้คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันนางสาวธนพรศรีวิราชคู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเอ้าโดนก็ทำได้ดิ
2: คือ
3: จดอีกคนนึงอยู่กิน
2: อ๋อ
3: สิ
2: แต่ผมไม่ได้มีเป็นร้อยนะเขาเอาที่ไหนไปเลี้ยง
3: เขาเราก็ให้เขาเลี้ยงสิเขาเลี้ยงเราสิ
2: อ๋อให้เขาเลี้ยง
3: เราเรามีหน้าตาหล่อไง
2: อ๋อเหรอ
3: เออ
2: เกาะ
3: เกาะเออนะฮะ
2: น่าสนใจ
3: ท่านที่สองเป็นคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยทั้งสามคนแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมบุตรเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่าไหร่รู้ไหมโหเดี๋ยวก่อนนะ 1,000
2: 1,100 ล้านใช่ไหมเขาบอกมีเงินเป็นพันล้าน
3: ไม่ใช่1,160บาทนะ1,160ล้านบวกบวก
2: โอ้โห
3: เจ้า
2: ครับผม
3: มีหนี้สินทั้งสิ้น6 6เท่าไหร่เนี่ย65ล้านถูกไหม
2: โอ้โห
3: ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่
2: ครับ
3: พันหมื่นแสนละถ้าจะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะ
2: นี่65แต่ว่าทรัพย์สินนี่100
3: เออ100บวก
2: โอ้โห
3: ถ้าไล่ธรรมนัสแจ๊กก็มีทรัพย์สินทั้งหมดก็ประมาณสัก700กว่าล้านได้แก่เงินฝาก41บัญชี
2: โอ้โหครับผม
3: ที่ดิน90แปลงส่วนใหญ่ในพะเยา
2: เออ
3: ครึ่งจังหวัดนะรวมมูลค่าก็ประมาณสัก164ล้านแล้วก็โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีกโอ้ใดๆก็ว่าไปกันเบ็ดเสร็จนะฮะ1,160ล้านบวก
2: โอ้โหคนเราต้องทำธุรกิจอะไรดีเนาะจะมีเงิน 1,100 ล้าน
3: อยากเป็นลูกไหมน้องบุตรที่ยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอัน
2: นี้แยกต่างหากใช่ไหม
3: แยกสิดูสิ
2: มีทรัพย์สินอีก13ล้าน7แสนนะครับโอ้โหยังไม่รู้บรรลุนิติบางไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินในบัญชีเท่านี้นะโอ้โห
3: สุดยอด
2: คู่สมรสได้ไหมคู่สมรสมีอีก174ล้าน
3: ใช่คุณธนาถ้าเป็นคู่สมรสอีกท่านหนึ่งคุณธนาพรเนี่ยมีรายได้ต่อปีประมาณสัก5ล้านกว่าๆ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: เป็นที่ปรึกษาล้าน2ค่าเช่านู่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จก็มีโอ้เยอะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะเยอะอ่ะคุณผู้ฟังบอกไม่ถูกเลยแต่ดูสิมีทรัพย์มีรถมีลาอะไรมั้ยขั้นธรรมนัสมีกระดูกพระเครื่องนะที่ยังประเมินค่าไม่ได้นะมีสมเด็จบางขุนพรหมเบญจภาคีพิมพ์ปกโพพระกิ่งชัยวัดเนื้อทองคำพระยอดธงหลวงปู่สะดุ้งกลับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่1พระรอดลำพูนพร้อมตลับทองฝังเพชรโอ้โห
2: นะ
3: แล้วก็ยังมีปืนสะสมได้7กระบอกได้แก่ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติปืนเดี่ยวไรเฟิลแล้วก็ปืนสั้นลูกโม่อันนี้ที่ปปช.เปิดเผยออกมานะ
2: ขาผมเนี่ย
3: ส่วนภรรยาของอิสลามมีปอชี
2: ต้องไปดูประวัติท่านแหละว่าท่านทำธุรกิจอะไรถ้าเราอยากจะรวยแบบนี้ก็ต้องยึดถือท่านเป็นแนวทาง
3: นี่แล้วท่านยังมีลูกครับลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถยนต์ออดี
2: ้พันกว่าล้านพูดง่าย
3: มูลค่า2ล้านรถยนต
2: ์ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: มองหน้าผมไหมพี
3: ่ไม่มีอะไรครับ
2: ผมไม่กล้าเอาความเห็นนะพี่อย่ามาโยนอะไรผมนะ
3: เ
2: ออผมนี่กลัวจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่างข่าวนี้ไอ้ข่าวนู้นน่ะมันไกลความฝันเราเหลือเกินนะมีเงินเป็นพันล้านเนี่ย

0: แต่ข่าวนี้เนี่ยสิตามหาเมียสุดที่รักไม่เจอเลยเกิดคลั่งขึ้นมา
1: โอ้โห
0: วันหนึ่งผมมันจะเป็นอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ที่รักหายเมียหายวันนี้มีคนเมียหาย
1: โด่งพี่ว่าโด่งหยุดอ่านข่าวแล้วโทรหาเมียก่อนดีกว่าพี่ว่าอาจจะหายไปแล้วก็ได
0: ้เมียหายที่แถวแถวอโศก
1: ทำไมมาด้วยกันหลงทางเลย
0: หาไม่เจอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะติดต่อกันไม่ได
1: ้มาด้วยกัน
0: ไม่เจอ
1: มาด้วยกันแล้วหายไป
0: เออไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าตอนกลับไม่อยู่อ่ะ
1: ก็ไม่เขียนชื่อใส่กระเป๋าเลย
0: ไม่นี่มันคงอันละอารมณ์แบบติดต่อกันไม่ได้แล้วก็คุ้มคลั่งขึ้นมา 7:40 เมื่อเช้านี้ครับโอ้โหตำรวจนะครับได้รับแจ้งครับสน.ลุมพินีบอกว่ามีชายคุ้มคลั่งนะฮะกำลังพังศาลพระภูม
1: ิโอ้โห
0: ไม่สนเจ้าที่เจ้าทางแล้วล่ะ
1: ทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
0: จะหาเมียตอนนั้นน่ะเมียอยู่ไหน
1: มันใช่ที่หาไหมล่ะ
0: ก็พังศาลพระภูมิเละไปหมดแล้วรถคนที่จอดอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเอามีดไล่ฟันรถคนหมดเลยนะ
1: เ
0: ออแม่คงแม่ค้าได้วิ่งหนีกระเจิง
1: เออ
0: ทิ้งข้าวของตอนเช้าคนกำลังขายข้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งขายข้าวไข่เจียวกันอยู่ทิ้งหมดนะฮะผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวเมียนมาครับนะตอนนี้กำลังตรวจสอบว่ามีประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
1: เป็นคนต่างชาติต่างชาติด้วย
0: ต่างชาติคุ้มคลั่งหาเมียไม่เจอ
1: เ
0: มียหายไปไหนไม่รู้เออนะครับเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่บริเวณอาคารในพื้นที่แถวนั้นนะแล้วก็พอกลับมาตามหาแฟนเนี่ยไม่เจอนะครับก็เลยคลั่งเลยฮะทีนี้คนไทยแถวนั้นซวยเลยครับวิ่งหนีกันกระเจิงเลยตำรวจไปคุมตัวไว้ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: โอ้วันนี้คลินิกความงามเขาออกมาโต้นะว่านี่คือไหมทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็น 2-4 ปีมันจะละลายดีแล้วก็โชว์ภาพไหมนะฮะก็กรณีผู้เสียหายร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในพัทลุงอ้างว่าเข้ารับบริการร้อยไหมจมูกก่อนเกิดอาการอักเสบและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ว่าอาจเป็นเส้นเอ็นใครจะเอาเอ็นร้อยเข้าไปผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่คลินิกความงามแห่งนี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับเพื่อหาความจริงก็ไปเจอคุณหมอแชมป์เจ้าของคลินิกเป็นหมอเจ้าของคลินิกหมอแชมป์ก็นำเอกสารออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมได้รับการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี59ยืนยันว่าไม่ใช่หมอเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋านะตามที่มีการกล่าวอ้างถึงในข่าวส่วนกรณีวัสดุที่ใช้ร้อยไหมจมูกยืนยันว่าเป็นไหมทางการแพทย์ดงไม่ใช่เส้นเอ็นโดยจัดซื้อจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องและมีไหมที่ใช้2ชนิดชนิดสีม่วงเริ่มละลายในระยะเวลา1ปีคือสีม่วงละลายไวกว่าส่วนสีขาวที่เป็นประเด็นจะละลายในช่วง 2-4 ปีนี่ดูหมอแชมป์ดงหมอแชมป์บอกว่าเขามีความรับผิดชอบกับคนไข้เพียงพอจะเอาเส้นเอ็นมาใช้กับคนไข้ได้อย่างไรวัสดุที่ใช้เป็นไหมจากบริษัทนำเข้าและสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทได้สำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นคนไข้ผู้หญิงหมอแชมป์บอกว่าเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการจมูกอักเสบหลังจากเข้ารับบริการร้อยไหมโดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเหมือนมีเส้นไหมโผล่ออกมาและได้ใช้กรรไกรตัดเล็มตัดออกเองเมื่อมาตรวจที่คลินิกไม่พบเส้นไหมจึงให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบต่อมาผู้ร้องเรียนกลับมาและขอให้นำไหมออกแต่แพทย์ยังไม่พบเส้นไหมอ้าวทำไมตัวเธอเห็นแต่แพทย์ไม่เห็นจึงเข้าใจว่าไหมอาจจะละลายไปแล้วเมื่อผู้ร้องเรียนต้องการผ่าตัดนำไหมออกหมอแชมป์ระบุว่าคือมันเกินขอบเขตความสามารถจึงแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่ายืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยมีการส่งบินมาแล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินหลายหมื่นบาทโอ้ส่วนผู้ร้องเรียนรายที่2อ้าวมี2รายหมอฉันบอกว่าเข้ามาพบแพทย์โดยมีอาการอักเสบโดยไม่พบอาการอักเสบแต่ต้องการให้นำไหมออกเช่นกันซึ่งแพทย์ไม่ได้ดำเนินการให้หลังจากนั้นได้กลับมาพบอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเสียหายกับผู้มาใช้บริการทางคลินิกก็พร้อมจะรับผิดชอบโอ้คุณหมอรับผิดชอบดีนะเออนี่ละฮะเอาแต่ก็ไม่รู้ละยังไงล่ะเอ๊ะแต่เขาก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้ร้อยหมายจากคลินิกนี้อ่ะเอาไว้งั้นเถอะ
0: คร
1: ับ
0: ก็เดี๋ยวอีกข่าวสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะกรมอุตุเตือนว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอฝนหนักกันอีก1วันนะครับโดยเฉพาะภาค

0: เหนือเนี่ยมีแค่เหลือแค่เพชรบูรณ์แล้วนะแล้วก็อีสานเนี่ยจะมาที่โคราชแล้วมันจะมาหนักที่ภาคกลางพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดในภาคกลางขอให้ท่านเตรียมรับมือไว้เลยฝนตกหนักมากแน่นอนรวมไปถึงภาคตะวันออกแบบยกภาคนะครับปราจีนสระแก้วแถวนั้นด้วยนะนครนายกด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากแถบภาคกลางแถบตะวันออก
1: ไม่เล่าข่าวนี้แย่เลยอึ้งแม่วัยใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องกับแฟนหนุ่มอายุ13
0: อ๋อเมื่อเช้าพี่สีเล่าไปทีผมยังตกใจเลยนะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วพี่ๆครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวสิบเอกชวกรเดชคุณทศที่บ้านหมู่หนึ่งตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสิบเอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวสิบเอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่หนึ่งตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสิบเอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
10: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: โอ้ม
6: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
17: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ยพิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: หวานๆนะเนาะคนมีความรักอ่ะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะนะคะต้นชั่วโมงค่ะไม่ทักรักไม่เกิดจากพี่เฟียสศิริวุฒิค่ะตั้งใจมารักนินธรรมลินกับพี่อมทัพพาและปิดท้ายด้วยชอบแบบนี้จากพี่หนามเตยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa.
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครขอบคุณกันก่อนเลยนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณสิงกระบะพาวส์สิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะพิมนามาแล้วค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมสายฝนอีกแล้วฝนเริ่มโปรยไปอีกแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าเริ่มมืดเนี่ยฝนก็เริ่มมายังไงนะยังไงต้องคอยระแวดระวังกันตลอดเวลาเลยเนาะในเรื่องของฝนตกแล้วน้ำจะท่วมไหมอะไรยังไงนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็รายงานตัวกันมาได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นรถไฟรวมไปถึงหลังไมค์อยู่กับแป้นกบคนสวย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ฟัง SMS ที่เบอร์4689400ค่ะก็ส่งข้อความขอเพลงกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยค่ะสวัสดีพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะพี่กฤษชมนแก้วเรืองพี่เอสุดหล่อยายออส3ย่านนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์นะคะแล้วก็มีพี่ตรินกิจด้วยขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่คว้าแชมป์นะคะ AGT 2026นะคะอุ้ยแสดงความยินดีกันตั้งเช้าแล้ววันนี้มันปลื้มปริ่มอ่ะคุณผู้ฟังมันดีใจอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนน้องเนเน่อ่ะเป็นลูกเป็นหลานเรายังไงก็ไม่รู้เนาะเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนาะพี่สุรยุทธสมัติอัคคณีด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยนะคะพี่สายหมอกนะคะบอกว่าเข้าได้แต่เสียงไม่มีเอ๊ะพี่ไม่ได้เปิดหรือเปล่าพี่ไม่ได้เปิดวิทยุหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่มีเสียงหรอทุกคนก็ได้ยินเสียงกันอยู่นะลองเปิดวิทยุดูก่อนลองเปิดเสียงดูก่อนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมนะคะพี่สายพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเลื่อนดูก่อนพี่ปัดเมืองกรุงมาแล้วนะคะมีพี่เมตตาด้วยนะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะหวานเจี๊ยบซะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปียกคนหนึ่งไงจะใครล่ะนะคะมีพี่ส่งเสืออบน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่นะคะพี่หญิงสีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะมีใครอีกไหมคะเอ่ยใครคะเอ่ยคืออะไรเอ่ยนะคะคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวลองดูก่อนซิว่าถ้าหมดแล้วรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคะคุณแม่ประนมตำสั่งนะคะแล้วก็ยังมีน่าจะหมดแล้วเนาะเท่าที่เห็นนะคะพี่จินดาก็ทักทายแล้วนะคะอ่ะหมดแล้วล่ะนะรถไฟออกก่อนนะนะคะช่วงหัวค่ำแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะ

หน้าใหม่ด้วยนะ022481366นะคะรับ1สายหน้าใหม่กันดีกว่าใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะคะขอปุ๊บปุ๊บได้ปั๊บปั๊บขอปั๊บปั๊บได้ปุ๊บปุ๊บเลยนะคะโทรมาหน้าใหม่กันได้นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: พลงนี้นะคะถ้าไอ้บอกฮักค่ะจากพี่การตองทุ่งเงินนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ตุ๊กตาค่ะ
0: พี่ตุ๊กตาโทรจากที่ไหนคะเนี่ย
3: อยู่ลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
0: อยู่ลาดกระบังเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เอ๊พี่ตุ๊กตาคนคุ้นเคยกันหรือเปล่า
3: เพิ่งเคยคุยกับน้องพิมดาค่ะ
0: เพิ่งเคยคุยครั้งแรกเหรอ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าเพิ่งโทรติดค่ะเพิ่งมีโอกาสโทร
0: เหรอคะพี่ตุ๊กตาอยู่แถวไหนคะ
3: อยู่ลาดกระบังแถวแถวโรบินสันลาดกระบังค
0: ่
3: ะ
0: อ๋ออยู่ไปทางโรบินสันลาดกระบังใช่ไหมอู้รถติดนะแถวนั้นอ่ะ
3: ติดค่ะ
0: น้องหน้าโรบินสันน่ะรถติดประจำเลย
3: รู้จักด้วย
0: อุ้ยคนแถวนั้นค่ะตั้งแต่แยกกิ่งแก้วมาค่ะถึงหน้าโรบินสันติดอยู่ตรงนั้นนะคะ ติดอยู่ตรงนั้นประจำเลยค่ะแต่ตรงอื่นไม่ติดนะพอหลุดแล้วไปได้
3: ค่ะ
0: อันนี้พี่ตุ๊กตาอยู่ลาดกระบังมาตั้งแต่เกิด

0: เลยมั้ยหรือว่าเพิ่งย้ายมาอยู่หรือยังไงฮะ
1: เป็นคนลาดกระบังค่ะ
0: ใช่มั้ยอ๋อคนลาดกระบังเนทีฟถ้าคนลาดกระบังตัวจริงจะต้องรู้จักวัด1วัด2
1: วัด1 2 3 4
0: เออวัด1 2 3 4คนแถวนู้นเขาไม่เรียกชื่อวัดนะเขาเรียกวัด1วัด2วัด3วัด4อย่างงี้นะ
1: มี
0: ลาดกระบังตัวจริงนะเนี่ยเราเนี่ยเรา2คนเนี่ยนะคะคนบ้านเดียวกันเลยเนาะเออนะคะพี่ตุ๊กตาอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้ลูกผู้หญิงหัวใจอีสานค่ะ
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
1: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่ฟัง95ค่ะ
0: ได้เลยค่ะมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เนาะนะคะโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่ตุ๊กตานะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิมฮิวใจขอบคุณด้วยยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: เสียงร้องนะคะจากหนุ่มๆวงซอยบอยค่ะมีทั้งน้องเจมส์นะคะน้องฟรองแล้วก็น้องสิงหาด้วยนะคะเขามาร้องเพลงรักเติมโปค่ะสนุกสนานกันไปแหมป้าๆอย่างพิมดาก็ฟินนะกับงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคัล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคัล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: มหาลัยวัวชนค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงแจ้งเกิดเลยเนาะของวงพัทลุงนะคะมีขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลทองนะคะจากนราธิวาสขอมาจัดให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะยังเหลืออีก2เพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์เหมือนกันเห็นไหมวันนี้ใจดีตามใจคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคุณผู้ฟัง022481366นะคะขอหนึ่งสายหน้าไมค์น้องแป้งกบคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแต่สำหรับชั่วโมงนี้นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวนะคะยายแสงบางนาขอมาค่ะ

0: รอบการปล่อยกู้ยืมเงินแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนพร้อมเร่งของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเร่งเสนอครม.เห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ปีนี้อีก 14,000 รายทำให้ปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มานอกจากนี้ยังมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดการชำระหนี้ของนักเรียนเดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงอีก 4-500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดจะได้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านกทม.คาดผังเมืองใหม่ใช้ปี70รองรับ 15 ล้านคนเอกชนชูอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายสิทธิพลกุสุมอรัญญารองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงานกรุงเทพจตุรทิศจิตมหานครบิยอนด์เดอะซิตี้ซึ่งขั้นตอนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ว่าตามพ.ร.บ.การผังเมือง 2,562 กระบวนการทั้งหมดมี18ขั้นตอนปัจจุบันดำเนินการขั้นตอนที่10คือการปิดประกาศ90วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นคำร้องข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการและสมาคมซึ่งจะสิ้นสุดลง9พฤศจิกายนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ3ชุดได้แก่คณะกรรมการปรึกษาหารือการวางและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคณะที่3โดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอเข้าสู่สภากรุงเทพมหานครโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นการเฉพาะคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ทางกฎหมายผ่านสำนักควบคุมอาคารและฝ่ายโยธาของแต่ละสำนักงานเขตต่อไปโดยร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่เป็นการปรับลดประเภทสีและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม10สีเหลือ9สีโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมสีเขียวลายเช่นย่านหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนทำให้สามารถจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวซื้อขายพัฒนาที่ดินได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินอสมท.รับเข็มกลัดสื่อยั่งยืนในงาน CSCAP 2026บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนได้รับเข็มกลัดด้านสื่อยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาติบนเวที CSCAP 2026ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจผู้ผลิตผู้ซื้อนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนเสริมความพร้อมของประเทศไทยสู่ OECD ให้เกิดผลในภาคเศรษฐกิจโดยอสมท.ได้รับมอบเข็มกลัดนี้เนื่องจากมีการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ชื่อ MCOT ESG Insight เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านสื่อในเครืออสมท.รวมถึงการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่โครงการด้านวัฒนธรรม Thailand Culture for SDG Recognition Award 2026ผ่านทุกแพลตฟอร์มของอสมท.โดยเฉพาะแบ็คโบน MCOTซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเกาะติดนำเสนอข่าวสารผลิตคอนเทนต์เจาะลึกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวนิด้าเพื่อโปรโมทแนวคิด Cultural Sustainability การใช้ทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนความยั่งยืนและเชิดชูเกียรติ5เมืองต้นแบบที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สิริ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเต ติมเลยที่ปั๊ม

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยาระ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ย
4: ชื่อบอยครับ
3: ชื่อบอยเหรอครับบอยบ้านอยู่ไหนบอย
4: ศรีสะเกษครับ
3: บ้านอะไรอ่ะ
4: บ
3: ้
4: านดงบังครับ
3: บ้านอะไรนะ
4: บ้านดงบังครับ
3: บ้านดงบังเป็นแบบอะไรดงบังชิงกีป้าเป็นเกาหลีป่ะ
4: ไม่ครับ
3: มีจริงๆใช่ไหมบ้านดงบังอ่ะ
4: มีจริงๆครับ
3: อ๋ออยู่ศรีสะเกษเนาะอำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองนะแล้วบอยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: อายุ29ครับ
3: จริงป่ะเนี่ย อายุ29จริงป่ะเนี่ยถามจริงบอยบอยอย่าโกหกเราดี
4: จริงคร
3: ับ เราอ่ะเจนเดียวกันนะเราเจนอัลฟานะบอยบอยเล่นเกมเปล่า
4: เล่นครับ
3: เกมอะไร
4: เอวีครับ
3: โลบอกหรือเปล่า
4: ไม่ครับ
3: เออนะบอยยังไม่นอนอีกเหรอ3 ทุ่มแล้วนะ
4: ไม่ครับ
3: ปกติบอยนอนกี่โมงคะ
4: 5 ทุ่มถึง 6 ทุ่มคร
3: ับ ไม่ดีนะเราเป็นเด็กเรานอนดึกไม่ได้นะ
4: ครับ
3: บอยมีเพื่อนชื่อแจ๊ดปะ
4: ใช่ครับ
3: ใช่ แจ๊ดอยู่ข้างบอยปะเนี่ย
4: ไม่คร
3: ับ หรออยู่บ้านเดียวกันหรอ
4: ไม่ครับ
3: หรอแล้ววันนี้เป็นยังไงใจตรงกันเลยหรอโทรมาหลังไมค์เหมือนกันเลยหรอ
4: ใช่คร
3: ับ ใช่ด้วยรู้ด้วยนะว่าเขาโทรมารู้ด้วยนะเราอ่ะหรือว่าบอยกับแจ๊ดเป็นคนเดียวกันเอายังไง
4: ไม่ครับ
3: วันนี้บอยอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: ฟังเพลงติ๊กต๊อกคร
3: ับ อุ๊ยทำไมบอยฟังเพลงเก่าจังเลยอ่ะ
4: ยายขอมาคร
3: ับ ยายขอให้ยายใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับ
3: ได้เลยบอยอายุ29แล้วยายอายุเท่าไหร่ล่ะ
4: 81แล้วครับ
3: จริงมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงมั้ยเนี่ยงงไปหมดแล้วว่าทำไมบอยเสียงเด็กจังเลยบอยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเปล่า
4: ไม่คร
3: ับ ไม่ไปโรงเรียนทำงานเหรอ
4: ไม่คร
3: ับ แล้วทำอะไรล่ะ
4: อยู่บ้านครับ
3: เราอ่ะเป็นเด็กเราโกหกไม่ดีนะรู้เปล่า
4: คร
3: ับนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับบอยนะฝากความคิดถึงคุณยายบอกคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพี่พิมดาก่อนนะ
4: คร
3: ับ ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สุดยอดเลยวันหลังโทรมาอีกนะบอยนะ
4: ครับผมครับ
3: บอกแจ๊ดด้วยนะให้แจ๊ดโทรมาด้วยนะ
4: ครับ
3: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
4: ครับ
3: สวัสดีครับน่ารักมากๆเลยนะเขาบอกเขาอายุ29เสียงมัน9ขวบไม่ใช่29หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่ะเอาล่ะขอเพลงให้คุณยายนะคะจัดให้เลยค่ะดาวเรืองดาวโรยค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้วันนี้ทายง่ายมากเลยอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ดาวเรืองดาวโรยค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเจ้าดอกจำปาจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศราค่ะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่และดอกชบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาเห็นไหมแต่ละดอกเนี่ยนะไม่ซ้ำกันเลยนะคะหามาทั้งหมด4ดอกเลยค่ะวันนี้นะคะจัดไป4ดอกเต็มๆค่ะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2ก็มาแล้วค่ะเสียงบูดรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมมือให้ดีๆนะคะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ชื่อของคุณมาค่ะตอนนี้แหละค่ะต้องพิมพ์ตอนที่เสียงบูดรถไฟมานะถ้าใครที่พิมพ์ก่อนหน้านี้นานๆน่ะบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะหรือว่าถ้าพิมพ์หลังบูดรถไฟก็คือแบบหลังรถบูดขโมยตอนที่รถไฟออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็อ่านไม่ทันนะคะมาที่หลังไมค์กันค่ะพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีเดี๋ยวพี่เขาชื่อยาวจังเลยอ่ะเอาใหม่สิพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีพี่วอนจังหวัดกาญพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณยายแสงบางนาหนุ่มพี่กุลทองนราธิวาสพี่มุ้ยนฤทธิ์นครินทร์พี่สันธนารังสิตน้องแจ๊สศรีสะเกษพี่แสงจังหวัดตากและพี่รุ่งกทม.นี่

0: นี้ชื่อเขาก็แปลกๆกันนะแต่ละคนเนี่ยหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้หนุ่มหนองแต้หนุ่มพิกุลทองอย่างนี้โอ้หลายหนุ่มเลยมากันหลายหนุ่มเลยนะคะเอาล่ะทาง Facebook Live กันบ้างนะคะพี่ปีระเดชดีกังนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่จรันทองบัวนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ไตรรัตน์นะคะพี่เรืองนิดด้วยค่ะพี่นพสรบอกว่าฟังจากจังหวัดตรังค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีด้วยพี่บงกตทิพย์ค่ะพี่อินแทนค่ะบอกว่าหัวขบวนมาแบบนี้นะโอ้เพลงเรารอขอลืมต้องเข้าแล้วมันแบบว่าเป็นแบบแนวลูกทุ่งยุคเก่าใช่ไหมอ๋อดาวผิดแล้วนะพี่อินแทนมาจัดชุดแบบดอกไม้ให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาด้วยพี่สมพงษ์นะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครหล่าด้วยพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะเรียกแล้วนะพี่วิจิตนะน้องบอมจอมซ่าพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะหมดละมั้งนะคะมีพี่จรันทองบัวทักทายแล้วพี่นานะด้วยนะคะพี่เมนหนึ่งนะคะแล้วก็พี่จรันทักทายแล้วเนาะอ่ะซ้ำไปซ้ำมาแล้วคุณผู้ฟังป่ารองลัดกระบังสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะแวนว้าวด้วยนะคะทางนี้นะคะแล้วก็พี่เอสุดหล่อน้องแชมป์โชคชัย4ลูกชายแม่ด้วยนะคะนี่ล่ะน่าจะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะอ่ะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพิมพ์มาหลังวูดนะไม่ทันเหมือนกันนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นุ้ยสุวินามาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เดี๋ยวแวะกลับมาทักทายก่อนพี่นึกลาดกระบางคุณแม่ปัทมาพี่ทวิชพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรียกไม่ครบเอาล่ะเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจไปฟังค่ะ

0: พี่บ่าวน้องสาวจริงใจค่ะจากพี่นุ้ยสุวินานะคะสังกัดไอบูมมิวสิกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่อนนท์เปล่งจำราดเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ชานรงกลิ่นสีสุขนะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบว่าสำเนียงใต้ๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเอาที่ใบใจนะคะจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยค่ะคุณผู้ฟังเต้นกันหน่อยเนาะสนุกสนุกมีจังหวะนิดนึงนะคะมันเริ่มดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงหม้อหุงข้าวค่ะอีกเพลงที่เป็นเพลงสนุกสนุกนะคะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2ค่ะ2เพลงหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะพักกันสั้นๆ สักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: จัดให้พี่ฉันทนารังสิตขอมาทางหลังใหม่นะคะคาถาขุนแผนค่ะจากพี่การทัศนะนะคะนะสำหรับเวอร์ชันนี้ฟิชเจอริ่งกับพี่นุ่นเกินร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องสั้นกันดีกว่าค่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาอวดลูกเขาค่ะเขาบอกว่าคุณครับอวดกับเพื่อนข้างบ้านน่ะนะลูกคนแรกของผมเนี่ยนะครับจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ครับผมส่วนลูกคนที่สองอะครับจบ MBA ครับการตลาดใช่ไหมลูกคนที่สามครับจบด็อกเตอร์นะครับและลูกคนที่สี่ล่ะคนสุดท้องทำอะไรลุงคนที่สี่เหรอครับเป็นโจรครับไอ้คนเนี้ยมันเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยครับผมเพื่อนบ้านก็เลยถามว่าอ้าวอุ้ยแล้วเป็นโจรแล้วเก็บโจรไว้ในบ้านทำไมพ่อไม่ไล่ลูกคนที่สี่ออกจากบ้านน่ะพ่อก็เลยตอบว่าก็มันหาเงินได้อยู่คนเดียวที่เหลือมันตกงานทุกคนเลยอะสิสรุปให้ลูกคนที่สี่เลี้ยงดูนะเป็นเสาหลักแปลว่าอะไรการศึกษาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะคนหาเงินเก่งก็คือหาเงินเก่งเนาะแต่อย่าเป็นโจรนะไม่ดีหรอกเนาะมันเสี่ยงอ่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะช่วงสายๆเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชติชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะสำหรับพิมดาต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุราตรีสวัสดิ์ค่ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศแบบเย็นๆเช่นเคยนะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้หนักมากแต่พอแบบว่าให้เราได้สร้างบรรยากาศบิวๆกันหน่อยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามากับ3หนุ่มนะลูกทุ่งอีสานอินดี้อ่ะคุณผู้ฟังนะคะบอกกันมาแรงมากเลยนะคะก็หลายเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตอย่างยาวนานแล้วก็ยอดวิวอ่ะ3เพลงนี้รวมกันนี่แบบเกือบพันได้มั้งเนี่ยจริงเอ้ยไม่ได้โม้นะคะเนี่ยจริงๆเกือบพันล้านจริงๆนะเริ่มมากับอยู่บ่ได้นะคะงานจากเต้ยอภิวัฒน์นะครูเต้ยนะแล้วก็ต่อด้วยแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะงานจากพี่ต้าตจวเพลงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือว่าวันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังฝากเข้ามาหลังไมค์แต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้นะคะขออนุญาตชดเชยให้วันนี้เลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาแรงแล้วก็แรงมากๆด้วยนะงานจากทิดแอมกับบักคนสัวนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่งใจถึงกันมีเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับตาเนี่ยก็จะดึกนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงหรือว่าอาจจะทำงานกะดึกหรือกำลังอาจจะกำลังขับรถเดินทางอยู่อะไรเงี้ยอยู่บนท้องถนนอะไรเงี้ยนะคะนะก็ฟังเพลงนะคะคลายเหงากันได้หรือว่าใครที่อยู่บ้านแล้วเสร็จงานแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรแล้วเตรียมนอนอย่างเงี้ยนะคะก่อนนอนสักนิดนึงก็หมุนมาฟังเปิดมาเจอกันได้นะคะในหลายๆช่องทางนะคะอย่างที่บอกว่าทางวิทยุก็ฟังได้ทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยฮะอาจจะเจอกันทางออนไลน์ก็สามารถฟังวิทยุได้ส่วนฟังวิทยุอยากจะมาเจอกันในออนไลน์บ้างเปลี่ยนบรรยากาศก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจของเราตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่แล้วก็จริงๆไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ากันมาเยอะเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงต้นชั่วโมงนะคะที่ตอนเริ่มไลฟ์มานะคะมีพี่ๆแฟนรายการถามว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมนะคะคอนเสิร์ตหรือว่าน่าจะหมายถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยของ FM 95อีกไหมนะคะจะบอกว่าติดตามเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าจริงๆเดือนนี้เราเพิ่งจะจัดไปนะคะนะฮะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569เพิ่งจบไปนี่เองนะคะเพิ่งไปเที่ยวกันมาที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่ายังมีนะเดือน9เดือน10เดือน10เดือน11เดือน12คุณผู้ฟังยังมีอีกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกันนิดนึงนะคะในเรื่องของรายละเอียดว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรอย่างไรที่ไหนด้วยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะนะคะทุกช่องทางเลยเช่นเคยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรคะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิลฮิวใจนะคะใครที่วันนี้นะคะอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจพร้อมกับเพลงพิเศษนะคะที่อยากจะให้ตันเปิดให้นะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะ022481366นะคะอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้3เพลงโอ้โหมันจี๊ดนะความเป็นจี๊ดเพลงช้าเพลงช้าเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานะคะแล้วก็มาฟังเสียงจากศิลปินสาวกันบ้างแล้วกันนะวันนี้เขาเป็นนางงามด้วยนะน้องแบมไพลินนะเปิดต้องการเสร็จใจคุณฟังอยากได้ใจดวงโตๆเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจบเรื่องนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะ

0: ยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยค่ะวันนี้วันแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะครั้งแรกก็คือที่ลูกตาลค่ะ
1: โอเคค่ะบลูอยู่มีนบุรีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคฝนตกไหมคะมีนบุรีค่ะบลู
0: ตกค่ะ
1: ตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี
0: ้ก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะ
0: ค่ะทั้งยินเลยค่ะวันนี
1: ้โอเคทำไมมีเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเลยค่ะบลู
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: ไม่มีนะเออ บลูพี่ตาเนี่ยทักแบบนี้นะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนเป็นสัญญาณเฉยค่ะเป็นเสียงสัญญาณในโทรศัพท์เฉยแล้วก่อนหน้านี้ติดตามลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
0: นานแล้วค่ะ
1: ประมาณสักกี่ปีได้นานขนาดไหน
0: 2ปีได้แล้วค่ะ
1: สองปีได้แล้วฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่าวิทยุ
0: ฟังทางวิทยุค่ะแล้วก็มีหลายบ้าง
1: โอ้ออนไลน์นี่คือ Facebook ไหมคะหรือว่า
0: Facebook
1: หรอโอ้ในไลฟ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เคยเข้ามาทักทายไหมคะบลูในไลฟ
0: ์ของยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยนะโอเคไว้เดี๋ยวว่างๆเข้ามาวาร์ปมาได
0: ้ค่ะแต่ติดตามพี่ลูกตาลตั้งแต่ไอ้สโมสรชิมิ
1: ชิมิมาเลยมาเต้นเลย1แมตช์ขอบคุณมากค่ะบูอ่ะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังอสงไขย
0: ใช่ค่ะ
1: นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะบู
0: มอบให้พี่ลูกตาลค่ะ
1: มอบให้พี่ตาลหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เลยนี่คือตั้งใจโทรมาคุยกับพี่ตาลแล้วก็มอบเพลงให้พี่ตาลงี้หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้น่ารักมากเลยบูขอโทษนะคะตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนอยู่คะ
0: ทำงานค่ะ
1: ทำงานแล้วนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังลูกทุ่งมหานครแล้วก็ติดตามผลงานพี่ตาลมาตั้งนานนมเนเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะบูวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องบลูจากมีนบุรีเขาฝากเข้ามา

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับน้องบลูมีนบุรีนะคะกับงานเพลงอสงไขยเนี่ยพร้อมมากๆแล้วก็เข้าบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แบบน้องบลูนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะที่022481366ค่ะอ้าวนะคะมาทักทายสมาชิกคนนอนดึกนะที่เพจ RTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้มีใครมาแล้วบ้างนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็ใครเอ่ยน้องทรัมป์เหรอน้องทรัมป์ใช่ไหมบอกว่าเวลาขออ่านก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายได้ไงอะข้อความหายไปไหนแล้วอะเดี๋ยวก็ต้องไม่หายง่ายจังเลยข้อความบอกว่าทักทายจากสปป.ลาวนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ทันเห็นอยู่แวบนึงแต่ว่าไม่ทันได้อ่านข้อความหายนะคะปลิวไปกับสายลมนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดพี่วิจิตพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่อุดรจากสปป.ลาวเช่นเดียวกันนะคะพี่แดนชัยน้องแวนน้องไบค์น้องหนูดีน้องแชมป์นะคะแก๊งเฝ้าดีเจนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะแล้วก็มีพี่ขันตินะพี่ขันติแนะนำงานเพลงบอกได้จับฉลากเป็นแฟนของนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอันนี้คือการเล่นเกมนะคะลำเพลินวงศกรเห็นไหมไม่มีใครตอบตอบไม่ทันใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะแล้วก็พี่บอลวีอ้าวนะคะมาแล้วมาแล้วพี่บอลมาทวงเพลงใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้เปิดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พี่ชลินพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ้าพี่จรัญทองบัวด้วยแล้วก็ทาง SMS นะคะพี่คนโคราชนะคะเพลงประจำตำแหน่งกับสิทธิ์ของเจ้างานจากพ่อใหญ่ไหมไทยด้วยแล้วก็พี่เก๋นะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่อำเภอทับสแกนะคะจังหวัดประจวบนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ป้าเดฟนะคะป้าเดฟจากซอยมหาดไทยด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะบางคนหายหน้าหายตาไปนานๆแวะมานะคะแวะมาได้ทุกคืนเลยนะคะคืนไหนนอนไม่หลับนะคะมาได้นะคะแต่ว่าเงาๆนะคะยิ่งคนโสดๆเนี่ยต้องมานะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นิดนึงนะ ดีไหมไม่ดีหรอดีสิดีเนี่ยนะคะเอาล่ะแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะเพลงหลังไมค์เขามาพรึบมาพรึบเลยพี่ชัยวัฒน์ไอ้ชัยวัฒน์กันละกันนะจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังเพลงนี้สักหน่อยกลับบ้านเฮาเตอร์เก่งวัชระเอ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะฝนตกแบบนี้ติดฝนทั้งปีแต่ฝนของเราอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

22:56 นะคะท้ายชั่วโมงแรกนะคะเน้นย้ำว่าชั่วโมงแรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์1สายนะคะใครที่วันนี้ยังไม่นอนนะคะยังไม่รีบนอนยังไม่รีบทำอะไรอย่างอื่นอะโอเค022481366นะคะจัดเพลงหวานๆนะช่วงนี้กระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็สายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเปิดพัดลมอยู่หรือเปล่าเอ่ย
3: อะไรนะครับ
0: เปิดอะไรอยู่เอ่ยเปิดพัดลมไหมคะ
3: เปิดพัดลมครับ
0: แล้วเหรอขยับออกมานิดนึงได้ไหมคะพอได้ไหมพอดีได้ยินเสียงพัดลมดังมากเลย
3: จ้ะครูครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับเนาะ
3: โอเคครับ
0: โอเคครับตั้มนะคะ
4: ครับผม
0: ฟังจากเสียงน่าจะอายุน้อยอยู่เลยอ่ะ
4: 26ครับ
0: อ่ะขออนุญาตเรียกน้องตั้มก็แล้วกันนะ
4: ครับผม
0: ครับผมนะคะน้องตั้มเคยโทรมาแล้วหรือยัง
4: ยังครับ
0: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
4: ครับผม
0: เหรอแล้วก่อนหน้านี้ได้ฟังมาไหมคะหรือว่ายังไงคือวันนี้เจอกันเลยหรือติดตามมานานแล้ว
4: เพิ่งมาติดตามครับ
0: เพิ่งมาติดตามทางไหนคะเจอพี่ตันทางไหนคะตั้ม
4: ทาง Facebook ครับ
0: อ๋อเลื่อนมาเจอไลฟ์ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: นี่ไงนะคะนี่ล่ะนะคะมีหลายคนค่ะคุณผู้ฟังนะพอเราแชร์ออกไปก็จะมีเพื่อนๆใน Facebook นะคะเลื่อนมาเจอถือว่าบุญสัมพันธ์นะตั้มนะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: เราทำบุญมาร่วมกันเลยได้เจอกันเนาะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคอยู่ศรีสะเกษถูกต้องแล้วเป็นคนศรีสะเกษเลยไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้ก็คือเป็นคนศรีสะเกษเกิดที่นั่นเรียนที่นั่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย
4: ครับ
0: ยาวๆไปยาวๆไปนะคะแล้วเคยฟังวิทยุไหมคะทางศรีสะเกษ
4: เคยครับ
0: สัญญาณชัดเจนไหมคะตั้มพี่ธัญญาเช็คนิดหน่อย
4: ผมฟังในออนไลน์คร
0: ับ อ๋อโอเคฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช่เป็นแบบว่าวิทยุแบบทรานซิสเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ
4: ใช่ครับ
0: โอเคได้ข้องช่องทางไหนก็ได้ค่ะตั้มขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะงั้นเป็นว่าแสดงว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook กดติดตามไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคได้ตั้มเดี๋ยวถ้าเกิดวางสายไปเดี๋ยวมาแสดงตัวหน่อยนะโอเคนะ
4: ครับ
0: นะสมาชิกของเราจะได้เห็นว่าวันนี้สายหน้าใหม่ของเรานะคะก็มาอยู่ในไลฟ์ของเราด้วยเอาล่ะนะวันนี้ตั้มบอกอยากฟังฮักเฮามันเก่าแล้วถูกต้องไหม
4: ใช่ครับ
0: ของน้องเบลนิพาดาเนาะ
4: ครับผม
0: ครับผมอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับตั้ม
4: ให้ทุกคนเลยครับ
0: ให้ทุกคนเลยเน
4: า
0: ะ
4: ครับผม
0: โอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับตั้มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวตั้มพูดตามพี่ตาลเลยนะ
4: ครับผม
0: โอเคจ้ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: น่ารักมากชัดเจนแล้วปกติฟังถึงกี่โมงคะ
4: เที่ยงคืนครับ
0: อ๋อเหรอถ้าพี่ตันลงก็นอนแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: โอเคได้เลยพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าไหมคะ
4: พอดีจะไปบุญก็ฝาก
0: อะไรนะ
4: ทำบุญข้าวสารคร
0: ับ อ๋อพรุ่งนี้เหรอโอเคอนุโมทนาสาธุนะคะ
4: ครับผม
0: โอเคครับได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจัดเพลงให้เลยนะตั้มนะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบ

0: คิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอ้โหบอกเลยนะคะว่าพาเรทนี้เนี่ยตั้งใจแบบลิสต์เรียงเพลงนะมอบเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่านะจ๊ะทำไมอ่ะเมื่อกี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าอะไรรู้ป่ะว่าแบบโหมันโดนเกินไปป่ะเอาจริงๆนะคะซิงเกิลเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจากใจแฟนเก่านะคะน้องคะแนนณัจนันท์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฮักพอกำกาถาคณิตสุดแขนอันละน้อนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับฮักเฮามันเก่าแล้วเบลนิพาดาหุยคนลุกเวอร์โถคุณฟังไม่เป็นไรหรอกนะคะก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะมันย่อม

ายบอกว่าอยากคิดถึงคนเก่าเหมือนกันพี่ตาลแต่ว่าคนปัจจุบันไม่อนุญาตแหมคุณจะบอกว่าคุณก็ไม่ได้โสดใช่ไหมล่ะ เออไม่ได้สิแบบนั้นเออนะแม่แก้วบอกแฟนเก่าไม่มีนะคะแฟนใหม่ก็ไม่มีด้วยนะคะจบไปทักทายสมาชิกนะคะเพิ่มเติมน้องหนูนากุ้งแห้งนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลเป็นแฟนคลับแฟนเพลงตั้งแต่ประถมปลายจนตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วค่ะนะคะอยากบอกว่าแล้วพี่ตาลล่ะคะทำไมไม่มีสักทีอันนี้น้องไม่ได้เขียนนะคะพี่ตาลพูดเอง น้องแค่บอกว่าอย่าว่าว่าพี่ตาลน่ารักเสมอเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะน้องหนูหน้าหกอะไรพี่ตาลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมากปะเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สวัสดนะพี่สวัสดบอกโหโดนมากพาเรตเซตนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอิร์กหมายดีนะเราก็มีใครอีกนะคะพี่เคเนโกะไหมหนูอ่านถูกไหมเนี่ยเคเนเคียวเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะแบบเคเนเคียวประมาณเนี้ยนะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็พี่เรดมี่นะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาวันนี้มาดึกเลยแล้วก็พี่ฮารูนอ่ะนะพี่บางแอนด้วยเอาละนะคะหลายคนหายไปนานนะคะวันนี้แวบมาแล้วก็พี่วรวุฒิด้วยนะบอกสวัสดีนะคะตอน 5:00 นะคะโอเคคุณผู้ฟังไปนะคะเมื่อกี้เสียงเพลงมันจี๊ดเกินน้ำตาคอละน้ำตาคอละสวัสดีพี่อมรานะคะพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายนะคะบอกว่าน้องลูกตาลนะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่บุญช่วยด้วยนะคะนะวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะนะคะมีทางTikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะมาช่วงนี้ขยับจังหวะหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้วัยรุ่นเขาขอมาเพลงนี้ช่วงนี้แบบเปิดนิดนึงเผื่อจะมีใครเข้ามาบ้างนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เขาบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะพี่รักจริงในของพี่หนึ่ง BK Band เนี่ยเขาว่าเขาเปิดบ่อยๆแล้วจะหายโสดอยากถามว่าเขาคือใครเปิดทุกวันเลยเขาคือใครพูดสินะอ่ะนะคะในช่วงนี้นะคะไปกันต่อกับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงใหม่ของพี่กล้วยสแตมป์นะคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับของพี่กล้วยนะจ๊ะพลาดไม่ได้กับเพลงนี้สีดาลุยไฟนะคะครั้งนี้กับสังกัด Big Love Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาทิตย์อักคณิตแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่จ่าแทนไทยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กล้วยสแตมนะคะกับสีดาลุยไฟค่ะชื่นชอบงานเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจบสาเนาะงานจากพี่นุชวิลาวันนะคะจากพี่จรัญจังหวัดตรังนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราด้วยจบสาเนาะนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะนะคะสัปดาห์ล่าสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการนะคะอยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ2งานเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ียบร้อยผ้าพันน้ำมันจืดสวยแบบฟืดฟืดไม่น่าชมถ้าอรอชอบและนี่ทางผมไอ้สไตล์อย่างผมมันชอบคนอรอว่าอรอค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงให้คนขี้เหงาแต่ก็แบบเหงาแบบเออมันก็อยู่ได้แล้วงานจากพี่ปาธนพรนะฮะเหงาเข้าใจพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชวนิชาวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะคะสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีค่ะตามมาด้วยผลงานจากพี่นุ้ยสุวีนาบัณฑิตกรีดยางมีคนแซวว่าวันนี้ดูเป็นเพื่อชีวิตมากเลยเพื่อชีวิตวีเจดีเจแล้วก็ทุกๆคนเออนะสวัสดีนะคะด้วยแล้วก็ปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายกับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะวิทย์ลายหลายใจ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตกะช่วยปกป้องคลื่น

0: ื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วมาพร้อมกับฝนเลย มาพร้อมกับฝนเลยจริงๆเพราะเมื่อสักครู่นี้เจอพี่ลูกตาลชนทิชานะคะเดินสวนกันแล้วก็พบว่าพี่ลูกตาลก็ต้องฝ่าฝนต่อไปส่วนน้องเมย์เนี่ยมาพร้อมฝนนะคะยังไม่เปียกเปียกนิดๆเปียกไปปล่อยแต่พี่ลูกตาลเดินออกไปเนี่ยไม่แน่น่าจะตกแรงอยู่โอ้ยเนาะไม่ทันไรเลยนะคะเพราะว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าวันที่23ถึงวันที่27นี้ฟ้าฝนค่อนข้างตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะรวมถึงชลบุรีเนาะพัทยาช่วงนี้นี่เห็นบอกว่าน้ำท่วมด้วยเมื่อวันนี้นะคะวันนี้ก็เห็นว่าลดลงแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าสะเทือนใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจีนเขาเป็นชาวจีนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินอยู่คุณผู้ฟังคิดดูเดินอยู่ดีๆอ่ะเห็นเป็นอยู่ในกล้องวิดีโอวงจรปิดเนาะเดินอยู่แล้วก็ตกหลุมลงไปเลยอ่ะหายไปเลยมันเป็นเหมือนคลองอะค่ะซึ่งเขาอะปกติอะคลองเนี่ยเวลาเราข้ามใช่ไหมมันจะมีซ้ายขวาเป็นราวจับเนาะแต่ครั้งนี้ไม่มีราวแล้วไม่มีอะไรกั้นไม่มีรั้วกั้นด้วยแล้วเขาเดินอะเดินอยู่ดีๆก็คือล่วงลงไปเลยแล้วหายไปเลยมันลึกมากนะคุณผู้ชมนะเออนะคะสวัสดีบอกว่านนทบุรีฝนตกตั้งแต่5โมงเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้บางแสนฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยครับน้องเมย์นี่เพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่ช่วงไหนช่วงจังหวัดไหนบอกกันมาบ้างนะเออแล้วตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ตามข่าวเลยว่าตกลงเนี่ยหาเจอหรือยังนะเพราะว่าหากันแบบหาจนเช้าอ่ะยังไม่เจออ่ะก็ยากอยู่ที่จะต้องต้องกี่กิโลอ่ะเส้นทางตรงนั้นน่ะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงช่วงที่มันน้ำท่วมนะเวลาจะเดินไปไหนพยายามหาไม้นะจิ้มนำตัวเองไปก่อนอย่าเดินมั่วซั่วนะเสี่ยงมากนะคะมีคนบอกว่าหมู่บ้านหนูไม่ตกนะสมุทรปราการไม่ตกนะคะรอดไปอ่ะช่วงนี้นะคะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามากริ๊งกร้างขอกันได้เลยจ้ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366ค่ะมีคนบอกว่าพัทลุงตกนิดหน่อยจ้าช่วงนี้นะคะใครที่ตัดยางก็โอ้ยไม่ได้ตัดแล้วละมั้งนะมีนบุรีฝนก็ตกครับผมนี่มีรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องแวนนครปฐมเป็นไงบ้างไหนบอกสินะคะบอกว่านาเดิมสุราษฎร์ธานีอากาศร้อนมากครับผมแบ่งฝนไปไหมล้อเล่นอย่าเพิ่งเอาไปเลยตัดยางไปก่อนนะคะฟังคลื่น92กาฬสินธุ์ครับจากคนขอนแก่นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยาย่าด้วยนะคะบอกว่าใกล้ประเพณีเดือน10แล้วที่ภาคใต้นะคะฟังเพลงชุดนี้แล้วคิดถึงบ้านมากเลยนี่ใช่เลยเพราะว่ามีหลายท่านที่โทรศัพท์กันเข้ามาช่วงนี้ก็บอกเหมือนกันว่าภาคใต้เนี่ยเขาจะมีประเพณีเดือน10แล้วใช่ไหมเนาะสวัสดีพี่ตั๊กวชรกรศิลปินหนุ่มรูปหล่อ เขินนะเวลาจะพูดคำเนี้ยโดยเฉพาะกับพี่ตั๊กเนี่ยโออย่าพูดเลยอยุธยาชุ่มฉ่ำมากนะคะบางปะกงก็ตกหนักเลยครับคุณครูเมย์สวัสดีครับบอกว่าแถวสารยาก็ยังตกอยู่จ้านะช่วงนี้โอ้ตกหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้มีนบุรีตกหนักมีศิลปินเข้ามาทักทายด้วยอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะกับศิลปินท่านนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟผลงานเพลงที่เพิ่งมาฝากกันเลยเมื่อไม่นานมานี้ปล่อย MV ไปแล้ววันที่21แล้ววันที่22ก็ได้มาเออมาที่นี่เออมาเปิดจริงๆที่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เป็นที่แรกนะทุกคนเออเป็นไงล่ะภูมิใจป่ะล่ะเออเปิดเป็นที่แรกด้วยกับผลงานเพลงนี้นะคะพี่แจ็คขาใครชื่อแจ็คมั้ยมีในนี้มีใครชื่อแจ็คมั้ยพี่แจ็คค่ะหนูเจอผีช่วยทีสิว่าผีว่าน่ากลัวนะไปดูดีกว่าว่าผีจับที่ตรงไหนบ้างนะคะพี่แจ็คค่ะจะคิมเบนย่าแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวหิวใจโทรศัพท์มาด้วยนะคะ022481366มีคนบอกว่าลาดกระบังฝนก็ตกครับเพราะฉะนั้นนะคะให้พี่แจ็คช่วยปลอบขวัญ นิดนึงดีกว่า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: มงคลทองนุชโรออนรายงานตัวครับ
1: ทำไมอ่ะทำไมต้องชื่อโรออน
2: อ๋อพอดีคุณพ่อคุณแม่รักความสะอาดบนรักอะไรครับ
1: เดี๋ยวพูดจริงวะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เอาดี
2: ๆเอาจริงครับจริง
1: จริงเหรอชื่อโรออนจริงเหรอ
2: ใช่ครับชื่อโรออนครับ
1: ว้าวมากเลยอ่ะหนูไม่เคยเจอคนชื่อนี้แล้วแบบตอนเด็กๆเพื่อนๆว่าไงบ้างอะคะ
2: เน้นจังเลยแจ๊กแร
1: ่หรอ
2: คร
1: ับ แล้วเคยแบบงองแงแบบกลับไปบอกพ่อกับแม่ไหมว่าเนี่ยโดนเพื่อนล้อเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่ครับมันก็มีกลิ่นจริงๆอะครับว่ะ
1: เอ้าเวียนกรรม
2: สมัยก่อนทาเฉพาะแป้งครับ
1: อืมแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ตั้งชื่อว่าแป้ง
2: อ๋อไม่ใช่ผู้หญิงครับ
1: เอ้ยพี่แป้งผู้ชายก็มี
2: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่หนูมีพี่คนนึงก็เป็นแฟนคลับนี่แหละชื่อแป้งเหมือนกัน
2: อ๋อครับ
1: เออนะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะ
2: ขามแก่นขอนแก่นครับ
1: ขอนแก่นขอนแก่นฝนตกไหมจ๊ะ
2: ก็กำลังตกครับตอนเนี้ย
1: กำลังตกเลยนะแล้วจริงๆพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมล่ะคะ
2: อ๋อปิดเทอมแล้วครับ
1: ปิดเทอมแล้วด้วยเรียนอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมเป็นครูชั้นผู้น้อยครับ
1: อ๋อเป็นครูชั้นผู้น้อยนะคะทำไมต้องชั้นผู้น้อยด้วยคุณครูก็ยิ่งใหญ่แล้วแค่คำว่าครูน่ะ
2: อ๋อก็เป็นแค่คุณครูยังไม่ถึงคศ3ครับ
1: แล้วจะต้องเอาถึงคศที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: ก็ต้องเอาถึงผู้อำนวยการโรงเรียนคร
1: ับ โอ้ย ก็ลองทำผิดดูเพราะเขาบอกว่าผิดเป็นครู
2: ใช่ส่วนมากเขาจะบอกอย่างนั้นแหละครับว่าคนที่ทำผิดจะเป็นครูครับ
1: อ๋อไม่น่าล่ะว่าทำไมทุกคนเรียกหนูว่าครู
2: อ้าวแสดงว่า

0: เรียกเราว่าครูเราควรจะภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนชั้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้สูงอะไรสูงอายุหรืออะไรก็ตามใช่ไหมต่อให้เป็นครูวัยเกษียณเขาเกษียณไปแล้วเขาก็ยังเด็กๆก็ยังเรียกครูอยู่ดีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่ต้องภูมิใจนะคะ
1: ก็เหมือนกับเรือจ้างแหละครับ
0: อืมใครจ้าง
1: นักเรียนครับ
0: เราพายเป็นเปล่า
1: เป็นครับไอ้หนูจะเป็นครับ
0: หนูพายวนอยู่เลยอ่ะ
1: ยืนในห้างนะคร
0: ับ เออนะแล้วนักเรียนก็เรียกคุณครูโลออนเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: จริงปะเนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
1: ครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกอะไรที่ตัดสินใจทำให้คุณครูโลออนโทรมาหาน้องเมย์ในวันนี
1: ้พอดีฝนตกแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชายแดนทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
0: ค่ะ
1: ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ครับ
0: อุ๊ยไหนๆก็คุณครูโทรมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วเนี่ยวันนี้คนไทยชื่นมื่นมากเลยเพราะว่าน้องเนเน่ได้แชมป์ด้วยกับอเมริกันก็ท็อตทาเลนต
1: ์ก็1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
0: ใช่ไหมเออนะกว่าน้องเขาจะเก่งได้ขนาดนี้เขาฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
1: ก็ต้องมีคุณครูครับ
0: ใช่เด็กทุกคนต้องมีครูเราเองยังมีเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนจงภูมิใจโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ทบ2ลูกอีสานครับ
0: ทบ2ลูกอีสานนะ
1: ครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายหลังไมค์น้องแกชื่ออะไรนะครับ
0: น้องกวางน้องกวาง
1: อ๋อน้องกวางเลนเดียหรือเปล่าครับ
0: เลนเดียหรือเปล่าต้องถามละ
1: โอ้ไม่ถามหรอกครับไม่ถามหรอกครับ
0: อย่าให้หนูตั้งชื่อแปลกๆให้กวางนะจริง
1: ๆเอาเลยครับ
0: ใช่ก่อนหน้านั้นมีน้อง
1: น้องอะไรครับ
0: น้องแพลวน้องพลอยอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ตั้งซะจนน้องเขาลาออกไปแล้วน่ะ
1: แสดงว่าผิดใช่ไหมครับนี
0: ่ผิดเป็นครูหยอกหยอกน้องเขาแค่มาแบบเหมือนมาลองงานมาฝึกงานดู
1: เป็นแค่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช่ไหมครับ
0: เขาแค่มาลองแบบวันสองวันเองค่ะเขาแค่แบบอยากลองอยากรู้ว่าแบบเอองานอันนี้เขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยอืมแต่มันค่อนข้างจะหนักแหละต้องยอมรับว่ามันหนักคนที่แบบทำงานโคโปรแกรมของที่นี่ก็แบบนอนดึกเหมือนกันเหมือนกับนักจัดรายการนี่แหละ
1: คร
0: ับ เนาะเออแต่ไม่เป็นไรพวกเราสู้อยู่แล้วเพื่อคุณผู้ฟังทุกคน
1: ใช่ครับใช
0: ่ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะทบ2ลูกอีสานนะคะ
1: ครับขอบคุณมากมายคร
0: ับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีมากมายเช่นกันค่ะคุณครูโรออนนะคะชื่อเอ็นดูตอนแรกนึกว่ากวนเอาจริงๆเพราะว่ามันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังที่ตั้งชื่อมาว่าหญิงเวิงอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบหญิงเวิงใครวะคุยไปคุยมาเอ้ยเสียงคุ้นๆเอ้ยหญิงเวิงเวิงไหนวะคุยไปคุยมาอ๋อหนิงปฐมาเนี่ยเป็นคนซะอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบเวลามีคนตั้งชื่อแปลกๆมาเวลาโทรเข้ามาก็คิดว่าแกล้งซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะทบ2ลูกอีสานนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติด้วยนะคะรวมถึงพี่ๆทุกคนที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยโอ้ยบ่ามันปวดมันตึงมันโอ้ยเส้นยึดไปหมดนะคะไม่ว่าจะนั่งนานๆหน้าจอคอมเล่นโทรศัพท์นานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999บาทนะคะรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมจ้าแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้พาหนุ่มๆหล่อๆมาเต้นให้ดูนะเมื่อกี้แบบพี่แจ๊คขาแล้วไงมีแบบว่าผู้หญิงแบบเต้นเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะมีผู้ชายหล่อๆด้วยก็เลยแบบติดมาออกเหล็กกันบ้างดีกว่าดูซิว่าหนุ่มๆออกเหล็กเนี่ยเขาจะแบบว่าหุ่นบึกขนาดไหนนะคะกับวงซอยบอย
3: ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
4: พวกเรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
3: ชื่อเพลงว่าออกเหล็กครับผมไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ
1: ผมขอบคุณครับ
2: มหานครไลน์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองแน่นๆกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆนะคะเป็นการบอกรักตัวเองเห็น

นะคะตั้งแต่ยังเด็กๆที่แบบว่าจากเด็กคนนึงที่น้องเนเน่เนาะน้องเนเน่เนี่ยจากเด็กคนนึงที่จะไปสมัครชมรมคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันเต็มก็เลยไปเข้าชมรมดนตรีแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ยังไงจะพัดจะผูมาอ่ะก็ต้องเป็นหยิบกีตาร์มาเล่นแต่พอหยิบกีตาร์ด้วยพรสวรรค์ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เธอแบบจับปั๊บแล้วจับโน้ตจับคอร์ดได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วถ้าไปย้อนดูนะ9ขวบคือลิสกีตาร์ได้แบบโอ้ยโหดมากตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเด็กขนาดนั้นนะคะแต่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นดนตรีขนาดนี้นี่ก็เรียกว่ามันจะล่มเลยนะถ้าน้องเขาไม่ใช้พรแสวงด้วยหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขามีความสามารถแล้วเขารู้ตัวตนแล้วว่าเขาอะทำแบบนี้ได้แล้วเขาเก่งได้แต่เขาไม่ต่อยอดเขาไม่มีคนผลักดันเขาแบบไม่มานะไม่อดทนไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ากีตาร์ตัวแรกของเขาอะกีตาร์ราคาแค่1,600เป็นกีตาร์มือสองที่คุณพ่อก็อยากให้ลูกเนี่ยได้กีตาร์ดีๆเล่นนะแต่ว่ามันก็หาได้ประมาณนี้ราคาประมาณนี้พอคิดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติน้องเล่นแล้วน้องเบื่อเดี๋ยวน้องก็ทิ้งทำยังไงพ่อเขาก็เลยหาให้ประมาณเท่าที่ฐานะตัวเองพอจะหาได้ในตอนนั้นเนาะและสุดท้ายนะคะน้องเขาก็มีการฝึกฝนตัวเองมีหลายครั้งที่น้องเขาบอกว่าเขาก็ร้องไห้เหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเด็กอะเนาะแต่สุดท้ายคุณพ่อเขาก็ผลักดันจนแบบว่าให้ไปเล่นที่ตลาดใช่ไหมตอนแรกตลาดนะที่ตลาดนาคาภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปอยู่เขาก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนแรกๆไม่มีคนดูเลยก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยแค่หวังว่าให้ลูกได้ฝึกฝนได้กล้าแสดงออกเพราะว่าถ้าคนเรานะเล่นเป็นแล้วเราไม่โชว์ของซะหน่อยเนี่ยคนมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ค่อยๆได้ตอนแรกน้องก็คิดว่ามันก็คงได้ตังมาสัก20 บาท30 บาทก็ดีใจแล้วแต่ว่าพอไปเปิดหมวกเท่านั้นแหละมีคนให้เงินมาจนถึง300 บาทเอ้ย300หรือ 3,000 เนี่ยจำไม่ได้แต่น้องคือตื่นเต้นมากคือแบบว้าวนี่มันแค่วันเดียวเองนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะมันก็เป็นกำลังใจนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะเราจะเห็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะว่าคนๆหนึ่งกันที่จะเติบโตมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมเกี่ยวไหมก็อาจจะเกี่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วน่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากความมานะพยายามและไม่ล้มเลิกหลายครั้งนะที่เราเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะมันล้มเลิกได้ไหมอ่ะมันพอได้แล้วได้ไหมอ่ะมันหลายครั้งมากนะที่รู้สึกแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะศิลปินพูดตรงๆรู้สึกแบบนี้มาหลายครั้งมากแบบบางครั้งเราถูกคุกคามเราโดนคนคอมเมนต์ไม่ดีเราคนโดนคนด่าแบบไม่มีเหตุผลเราก็เก็บมาใส่ใจเพราะเราก็คิดว่านั่นก็คือแฟนคลับหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเราก็เก็บมาคิดสุดท้ายแล้วอ่ะณวันหนึ่งก็เคยพูดเหมือนกันว่าไม่เอาเราได้ไหมไม่อยากเป็นนักร้องแล้วไม่อยากเป็นศิลปินแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วอยากจะแบบว่าไปทำแบบกราฟิกดีไซน์หรืออะไรที่เรียนมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะกำลังใจมันคืออะไรกำลังใจมันคือแฟนคลับจริงๆแฟนคลับที่บอกว่าทำต่อเหอะไม่งั้นพี่จะตามใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแค่คำเล็กๆน้อยๆที่พี่เขาพูดหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นแรงผลักดันได้จริงๆเนเน่ก็เหมือนกันเนเน่การที่เขาเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยนะถ้าวันนึงแบบเล่นไปแบบ10 ปีไม่มีคนดูเลยเล่นอยู่คนเดียวก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าเล่นดีหรือไม่ดีใช่ไหมว่ามันสุดท้ายแล้วมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่ามันสร้างรายได้ได้จริงๆไหมแต่ถ้าเนี่ยพอมันมีคนไปดูมีคนเอาเงินให้กำลังใจเมย์อ่ะเจอหลายคนมากนะที่เป็นเด็กๆอ่ะที่เขาไปเป่าโหวตอยู่ตามตลาดอ่ะหรือเป่าแคนอยู่ตามตลาดหรือเป่าครุยอยู่ตามตลาดหรือแม้แต่อะไรแบบอย่างเงี้ยเมเห็นที่อะไรเมอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องแบบหยอดให้สักหน่อยอ่ะสัก20 บาท100 นึงก็ยังดีคือโอเคแหละน้องเขาอาจจะเป่าดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่มันคือการฝึกฝนของเด็กๆ เหล่านั้นนะคะเขาอาจจะขาดทุนทรัพย์เขาอาจจะขาดคนที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตหรือเห็นแววว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเก่งจังเลยเอามันไปประกวดหน่อยไหมเอามันไปไหนหน่อยไหมจริงๆอ่ะเด็กพวกนี้หลายคนเลยนะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้ถ้าไม่มีคนแบบหยอดตังค์สักนิดสักหน่อยอ่ะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้เพราะว่าเด็กเหล่านั้นเขาไม่ได้มองเป็นเงินนะคะเขามองเป็นกำลังใจเขามองว่ามีคนซัพพอร์ตเขาหรือเปล่ามีคนสนใจเขาหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีใครให้เลยแปลว่าไม่ชอบมันตีความได้หลายแบบบางคนบอกโอ๊ยเขาก็มาเป่าเอาเงินนั่นแหละ

ก็ใช่ก็เป่าเลี้ยงชีพด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันคือกำลังใจค่ะมันสำคัญกว่าเงินอีกมันประเมินค่าไม่ได้เพราะต่อให้ถ้าคือเงินเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างเงินตีความว่าสงสารก็ได้จะตีความว่าให้กำลังใจก็ได้หรือตีความว่าชอบมากๆในสิ่งที่น้องเขาทำก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเด็กสักคนหนึ่งแถวบ้านเด็กตลาดหรือเด็กอะไรก็ตามที่ร้องเพลงหรือคุณลุงสักคนหนึ่งหรือใครก็ไม่รู้แหละแล้วเราอยากให้กำลังใจเขานะเวลาเราหยอดเงินอ่ะเราพูดด้วยว่าเพราะมากเลยเก่งมากเลยหรือเราอาจจะมีข้อแม้ก่อนให้เงินก็ได้ถ้าเราไม่สบายใจเราอาจจะแบบว่าเป่าเพลงนี้ให้พี่ฟังหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถ้าน้องเป่าไม่เป็นวันนี้พี่ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาฟังนะเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเด็กเขาจะได้มีพัฒนาเขาจะได้กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วมีแฟนคลับอยากฟังแล้วถ้าเราไปบ่อยๆเราก็อาจจะสนิทกับน้องเขาก็ได้เคยเหมือนกันเคยมีคุณลุงคนนึงน้องเมย์ก็ชอบไปบอกเขาอย่างเงี้ยว่าแบบอยากฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยพอเขาเล่นได้ก็ให้ทีละก็ให้แล้วพอแบบหนูให้ทีละ10บาทได้ไหมหนูไม่ให้ร้อยหนึ่งทีเดียวได้ปะอะไรเงี้ยเล่นให้หนูฟังก่อนอะไรเงี้ยทีละ20อ่ะ5เพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สนุกกันไปคือเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกนะคือเราก็เล่นกับเขานั่นแหละเขาก็สนุกมีความสุขมีคนฟังเขาก็รู้สึกดีใจแล้วเหมือนกันเวลาน้องเมย์ร้องเพลงเนี่ยมันหลายครั้งมากนะที่ไปร้องแล้วก็เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าบอกคนอื่นว่าเฮ้ยหนูไปร้องที่นี่หนูไปร้องอย่างกรุงเทพอภิวัตรล่าสุดใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าหนูไปร้องที่นี่อ่ะเขินเขินรู้สึกว่าแบบเกรงใจเขาอ่ะถ้าเขาแบบเดินทางมาจากต่างจังหวัดทำไงอ่ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเพราะแฟนคลับของหนูน่ารักเหลือเกินค่ะเขาก็บอกว่าบอกเถอะจะไปไม่ไปเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองถ้าเขาลำบากเขาก็ไม่มาเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาสบายเขาสามารถมาได้ก็บอกเขาเถอะเดี๋ยวเขามาหาเองเดี๋ยวเขามาเจอเราเองแล้วสุดท้ายมาจริงๆนะคะน่ารักมากๆเนี่ยคือกำลังใจไม่ต้องเอาอะไรมาให้เลยแค่มาให้เห็นหน้าแค่นี้สบายใจแหละรู้สึกว่าดีใจแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ฝากไว้อยากให้ทุกๆคนมีกำลังใจในทุกๆอาชีพที่ตัวเองทำบางครั้งกำลังใจมันสำคัญสุดท้ายแล้วกำลังใจตัวเองก็สำคัญเช่นกันนะคะฟ้าหลังฝนจากชามานะคะแนะนำมาด้วยกับผลงานวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะขอ1สายหน้าไม้ใครที่อยากจะขอเพลงโทรมาจ้า02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาถึงช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสีภาพมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมจาชิดเอกอยู่ของทับบกจะไหนครับผม
3: ครับผมครับเอาเป็นเด็กชายก่อนได้ไหมเข้าห้องเรียนด้วยกันก่อน
4: เด็กชายวิทูลครับผม
3: ครับผมน่ารัก จากเชียงใหม่ ใช่ไหม
4: ครับดีใจมากมากครับผม
3: ครับผม
4: เมื่อกี้ผมโทรไปหาน้องลูกตาลนะมันสายมันเยอะครับไม่ติดครับ
3: แล้วน้องเมย์ก็ไม่ได้สายน้อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าโทรมาเป็นคนแรกด้วยจริง
4: ๆโอ้ยพอดีผมได้มีบุญได้คุยกับสาวสวยเสียงหวานหวานครับผม
3: มีบุญเลยเหรอเออเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
4: ไม่เลยครับ
3: ไม่เลยเอ้ยวันนี้ได้แต่สายใหม่ๆเนาะ
4: ครับ
3: ว้าว
4: ผมฟังทุกคืนนะครับเอาวิทยุไว้ในค่ายด้วยอ่ะที่นอน
3: อ๋อเหรอแล้วเพื่อนๆว่าไงอ่ะ
4: ก็นั่งดื่มกันอยู่ครับดื่มเบียร์กันครับ
3: อ้าวพูดออกอากาศไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะเพื่อนๆก็อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี
4: ้เพื่อน
3: หรือว่าไปนอนแล้ว
4: ถ้าจะไว้ก็ไปนอนกันบ้างแล้วครับ
3: เดี๋ยวก็เสียงนกหวีดดังลั่นก็สะดุ้งกันหมด
4: คร
3: ับ เคยไหมเคยแกล้งเพื่อนด้วยเสียงนกหวีดไหม
4: ผู้บังคับบัญชารู้ไม่ได้ครับแอบเอาครับ
3: แอบเอาครับ นี่หนูนี่ได้ยินเสียงนกหวีดนี่สะดุ้งตลอดเลยไม่รู้เป็นไร เออไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งช่วงแรกๆที่มีเสียงแต่เดียวอ่ะตอนเช้าๆอ่ะโอ้ยสะดุ้ง
4: ผมมันเป็นทหารครับ
3: ใช่หนูก็เป็นทัพบกเหมือนกันอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนนี
4: ้โอ้
3: ใช่เออนะเช้ามาก็จะมีเสียงแต่เดียวแต่แต่แต่แต่แต่ตอนเช้า
4: โอ้ยเสียงแต่วงเนาะ
3: โหแต่เดียวก่อนแต่เดียวก่อนทุกวันเนี้ย
4: ครับ
3: ได้ยินชัดเจนแล้วห้องหนูห้องพักราชการหนูลำโพงอ่ะอยู่หน้าห้องพอหนูอยู่ห้องมุมสุดไงแล้วลำโพงมันแขวนอยู่ตรงเสาหน้าห้องโอ้ตอนเช้าได้ฟังทุกเพลงเลยของกองทัพ
4: บ้านน้องเมย์อยู่ปทุมธานีใช่ไหมครับ
3: ตอนนี้ใช่ค่ะ
4: กำเนิดอยู่ที่กรุงเทพไหม
3: ถูกต้องค่ะ
4: ครับผมได้ยินเนี่ยครับฟังทุกคืนนะครับ
3: น่ารักมากแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
4: ผมขอไว้แล้วครับ
3: บอกอีกรอบ
4: ขอเพลงน้องเนยใหม่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับ
4: จำปาลืมต้นครับสายันสัญญา
3: สายันสัญญา
4: เออนะขอหลังไม่ได้ก็ได้เอาขอว้าวอนครับ
3: ไม่ได้ไม่ให
4: ้โอ้ย
3: เพลงจำปาลืมต้นร้องยังไงอะคะ
4: โหอยากฟังเสียงทหารเลยครับ
3: ใช่สักนิดนึงได้ไหมเล่า
4: ได้ผมเป็นนักร้องห้องอาหารมาก่อนคร
3: ับ ลองดูไหนลองสักท่อนหนึ่งขอท่อนฮุกเลย

0: ใจร้อนเหมือนคนรวงหัวใจข้าครวญเหมือนโดนมีทัน
1: อีกสักหน่อยอีกสักหน่อย
0: คิดถึงจำปามีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะพ้ายในฝันโอ้ยเสียงที่แย่พูดไม่ออกนะครับร้องไม่พูดไม่ออก
1: ไม่ได้ไม่ได้ละโอ้ยเป็นไงล่ะบอกให้ต่อก็ต่อด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี
0: ้ผมไม่ได้ดื่มเบียร์นะโอ้ยเสียงผมสุดยอดเลยครับ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจถือว่าเป็นการให้ความสุขกับประชาชน
0: ครับ
1: ได้เลยได้เลย
0: ทานข้าวกับอะไรครับคนสวยครับ
1: กินข้าวกับน้ำพริกสิจ้า
0: ถึงไม่สาดสวย
1: ล้อเล่นล้อเล่นไม่กินนี่มากินสลัดแซลมอนมา
0: คร
1: ับผมได้เลย
0: ก็กินกับทอดไข่ครับ
1: ทอดไข่ตอนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: มันจะอ้วนเอาไหมล่ะคะ
0: น้ำหนักผม55ครับ
1: ว้ายน้ำหนักเท่ากันเลยอ่ะ
0: ฮะโอ้น้องเมย์55เลย
1: เออสูงเท่าไหร
0: ่สะโพกเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ไม่บอกอันนี้ไม่บอกบอกไม่ได
0: ้ครับ35
1: ไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้เรื่องของผู้หญิงบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวมีคนเอาไปจินตนาการไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: เห็นหน้าน้องเมย์แล้วนะ
1: จริงหรอที่ไหน
0: เห็นที่ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ฮะ
0: ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ที่ไหนรายการอะไร
0: คอนเสิร์ต

0: รุ่ง FM 95สัญจร
1: อ๋อแบบนั้นอ๋อดูเหมือนดูไลฟ์สดไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ดูน้องเนอ่านข่าวด้วยดิตอน 5:00 น.น่ะ
1: เฮ้ยน่ารักมากเลยติดตามทุกช่องทางเลยอู
0: ้ครับผมเป็นทหารเนาะผมต้องรอบคอบครับ
1: เดี๋ยวหนูไม่ใช่โจรชายแดนนะต้องรอบคอบกับหนูเนี่ย
0: ผมนึกว่าไปรอดนะไปรบกับทหารเนี่ยที่ปักพุทธอ่ะไอ้เขมรนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยถ้าผมไม่หลบเข้าต้นไม้ใหญ่นะผมถูกยิงที่ขาเนี่ย
1: ก็ยังดีที่หลบทันนะ
0: ก็มาป่วยอยู่ประมาณ3เดือน
1: ค่ะทำปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหูไวตาไวเด้
0: กระดูกแตกครับ
1: ครับอันนี้กระดูกแตกจากการโดนยิง
0: ครับ
1: นึกว่าจะบอกว่าอ๋อเปล่าหกล้มเองอะไรเงี้ยโอ้ย
0: ไม่
1: รับมุกด้วย
0: ผมเข้าต้นไม้ใหญ่ครับ
1: หนูแซวเล่นอ่ะจำปาลืมต้นมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้น้องเนยเสียงหวานๆพิเศษและให้น้องกวางหลังไม้ด้วยครับและให้ลูกทุ่ง FM 95ทุกคนด้วยนะครับผมและมอบให้เราทหารกองทัพบกเชียงรายด้วยครับ
1: โอเคได้เลยครับนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจากพูดตามนะ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: เดี๋ยวก่อนผิดแล้วน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำอะไรนะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: อ๋อน้ำพริกเผาพันท้าย
1: อะไรต่อ
0: ราโนรสิง
1: แหนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคค่ะท่านเวพูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
0: ตรุ่มตุ้มมง
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วย
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับนี่นะคะผลงานเพลงวันนี้นะก็มาแบบเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นหนูก็เลยจัดมาแบบดอกแสดงบ่ลืมต้นนะคะจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะแล้วก็เพิ่งได้ศิลปินจิตอาสาเป็นรางวัลด้วยนะจากมูลนิธิปอเต็กตึงน้องเขาออกวอร์ซีบ่อยมากแล้วก็ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เยอะด้วยนะคะคนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเจ้าดอกจำปาเมลตวิสาฟิชเชอริงกาบตุ๊กตานริศลานะคะเป็นเพลงที่ติดชาร์ตแล้วก็หลายคนคิดถึงอยู่ในท็อปตลอดเลยเหมือนกันเพลงนี้นะคะแล้วก็แสดงพัดถิ่นนะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยจำปาลืมต้นค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: แหมสุดยอดนะคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆเลยว่าถ้ามี10มือ10แขนเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยจะลังไม่ให้เธอไปจะกอดเธอไว้ให้แน่นๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากการทัศนะนะคะนี่เลยผลงานเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์นะคะเออนะสุดแขนทศกัณฐ์นี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วนี่อุ้ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะกับผลงานเพลงจากการทัศนะนี่ดนตรีก็จะมีความเป็นไทยเหมือนกันคำร้องทำนองค่ะแน่นอนว่าการทัศนะนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มณโนนนี่ผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็โอ้แถมให้นะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะจากนุ้ยสวีนาจริงๆช่วงนี้ก็เอามาเจาะคิวฮิตอยู่ด้วยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะไม่สวยแต่ร้อยจากน้องฝ้ายทิพยานะคะซึ่งน้องฝ้ายทิพยาเนี่ยเข้ามาทักทายเราบ่อยมากเหมือนกันนะเป็นอีกคนนึงที่น่ารักนะคะเป็นรุ่นน้องที่ดุริยางค์ทหารบกด้วยแล้วก็เป็นศิลปินจากอาสยามนะคะซึ่งล่าสุดนะคะน้องเนี่ยเป็นสโตรกนะคะก็คือเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นลมพับลงไปเลยแล้วก็ได้เพื่อนสนิทนะคะพาส่งโรงพยาบาลจากนั้นตอนนี้เนี่ยอาการของน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองแต่ก็อยากจะให้แฟนคลับของน้องนะคะที่ชื่นชอบผลงานเพลงของน้องเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะน้องฝ้ายทิพยาอาสยามช่วงนี้น้องก็มีทำเพลงอยู่ในสังกัดเหมือนแซกชุมแพจะพาไปทำเพลงอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะเผื่อใครจะตามน้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่น้องเมย์บอกไปนะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญน้องฝ้ายเองเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาแบบผอมเพรียวอันนี้ต้องยอมรับอันนี้ขอบอกกันตรงๆพอหลังๆมาเนี่ยกินม่วนกินแซ่บไปหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรยังไงไปกินยังไงอีท่าไหนหรือเปล่าด้วยนะมันทำใหเส้นเลือดในสมองตีบได้แตกได้ตันได้นะคะดังนั้นทุกๆคนเลยการกินอาหารการเลือกอาหารสำคัญมากๆของหวานของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยงดได้งดเด้อเด้อล่ะช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางค่ะยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทนะคะที่หาดใหญ่นะคลองแงะค่ะ82.50 บาทเช่นเดียวกันจังหวัดตรัง82.50 บาทค่ะภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทจ้ะเฉลี่ยอยู่ที่82.60 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ88.10 บาทเคียงก้อนถ้วย74.50 บาทและน้ำยาง79.60 บาทนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73 ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะกับผลงานเพลงนี้นะนานเท่าไหร่ก็รอนี่เจ็บเจ็บจุกจุกแล้วเร็วๆนี้เห็นว่าน้องเน่เนี่ยจะมีไปร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซด้วยในแถวๆเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องก็ติดตามกันได้ด้วยในช่วงนี้โอลาไปก่อนแล้วจ้าแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5วันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับใครที่อยู่แถวๆบริเวณในกทมนะฮะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมฮะเดินทางปลอดภัยครับใครขับรถอยู่ก็ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดนะครับทำให้การจราจรติดขัดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทัศนียภาพใช่ไหมมองเห็นน้อยลงเพราะว่าฝนตกหนักนะครับสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTMFM 95ด้วยนะฮะที่สามารถรับชมแล้วก็ส่งข้อความกันมาได้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อน3เพลงจบไปเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจอมรินทร์นะฮะหรือว่าพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงหยาดเพชรครับจากพี่เทพอุเทนพรหมินทร์ฮะตอนนี้ครับพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีครับพี่ปัญญาแล้วก็ไอ้กว้างนี่ไอ้มิตรชัยมาทักทายนะครับพี่แมวสาวชอบหลับนะฮะบอกจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมอากาศร้อนมากๆเลยพี่พินโยสวัสดีครับพี่จิรวรรณนะฮะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่ศักชัยนะครับพี่สุนิสานะครับผมขอเพลงเดรี่จากเอสปรัชญานะฮะแล้วก็พี่รัตดานะครับพี่นิรมนฟังจากนครศรีนะครับพี่สุทัศน์ครับพี่อัมมาราครับพี่สลิปน็อตโย่ๆนะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะพี่สลิปน็อตนะครับทักทายครับพี่สว่างด้วยนะครับผมพี่นุเจริญนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่น้องชาวกรีดยางเช่นเดียวกันนะฮะที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้กรีดยางไปฟังเพลงสบายๆนะครับป่ะไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ก่อนที่เราจะไปฟังมหานครไลฟ์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ022481366ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก
4: สวัสดีค่ะแนนซี่ท็อปไลน์มาแล้วค่ะเสียงปรบมือสักครั้งเป็นกำลังใจค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าลุกขึ้นลำวงเลยค่ะใครรับฟังกับแนนซี่ขอให้รวยขอให้รวย

0: ขอบคุณค่ะใครเปิดมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แนะนำเพลงกันก่อนครับวอลลุ่มฝากรักจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะครับตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเพชรครับ
5: สวัสดีครับพี่หงาชุมพร
6: ครับพี่หงาชุมพรคนเก่าครับ
5: สบาย
6: ยังติดตามอยู่ครับ
5: ติดตามอยู่สบายดีนะครับไม่ได้คุยกันนานเลย
6: ครับสบายดีครับน้องเพชรสบายดีไหมครับ
5: สบายดีเหมือนเดิมครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
6: แล้วผมตื่นตั้งแต่ตีสิบเอ็ดแล้วก็ฟังน้องเมย์จบแล้วก็มาฟังน้องเพชรต่อครับ
5: โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
6: เมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรผมลืมนะครับ
5: อ้าวลืมเหรอฮะผมว่าน่าจะเป็นเพลงของพี่ธันวาใช่ไหม
6: อ๋อคือว่าไก่ตาฟางใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับประมาณนี้แล้วกัน
6: ตื่นเต้นครับคือนานแล้วไม่ได้สองเดือนแล้วได้ประมาณสองเดือนได้แล้ว
5: แสดงว่า
6: คือทอถับเสียแล้วก็วิทยุเสียครับก็เลยไม่ได้ฟังครับ
5: ก็เลยไม่ได้ฟังเนาะก็เลยแบบไม่ได้คุยกันนานก็เลยตื่นเต้นเนาะ
6: ครับครับ
5: ไม่เป็นไรครับผมพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
6: ครับครับ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
6: มอบให้น้องกวางหนังใหม่เสียงหวานแล้วก็
5: ครับ
6: ทุกดีเจทุกคนน้องรวมทั้งน้องเพชรนะครับ
5: ได้เลยครับ
6: แล้วก็ผู้ฟังที่ติดตาม95 FM นะครับ
5: ครับผมได้เลยครับพี่งาขอบพระคุณมากๆครับ
6: ครับครับขอรวยขอแข็งแรงนะครับ
5: ขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมพี่งาจากชุมพรนะฮะตื่นเต้นแหมไม่ได้คุยกันนานนะฮะตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อครับไก่ตาฟางพี่ธันวาราศีธนูนะครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

กลับมาท้ายชั่วโมงครับฟังเพลงกันยาวๆ5เพลงเลยนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากพิษธนภัทรหน้าต่างสามเพลงแห่งเทพธิดานะครับไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาดอยจากแพทย์หญิงพันธิวาเทพธิดาจำแรงลุงเป้าสายยืนสัญญาเทพธิดาผ้าสิ้นอาตอมเสรีรุ่งสว่างนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแนวคลาสสิกทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะทักทายครับทักทายไปถึงพี่เกศรนะครับพี่อุดรนะครับพี่วันวิสาพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะนะพี่กันระพีนะครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่รัตนาด้วยนะครับพี่สุนิสาพี่พิทวัตหนุ่มชลบุรีนะบอกว่าตอนนี้ที่บางละมุงชลบุรีฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับขอให้น้องเพชรแล้วก็แฟนๆ FM 95ทุกภาคทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันครับพี่รัชนีครับทักทายฮะพี่ณรงค์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องที่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มปั๊มวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตี2ถึงตี5สวัสดีครับผมไปถึงพี่ดับพระสุขฮะพี่ยุพาครับพี่หนูวันนะฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่เกศรนะครับพี่ณรงค์ครับพี่วิชัยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่อุดรด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลทเป็นยิดพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมไหมโอเคไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่เพชร
2: สวัสดีครับน้องจันทนาเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะจากรังสิตค่ะ
2: จากรังสิตนะครับผมอาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
3: ฝนตกทั้งคืนเลย
2: ครับฝนตกหนักมากมาก
3: หลังที่ทั้งคืนเลยเดี๋ยวไม่หยุดเลย
2: ใช่ฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: คาถาคุณแผนค่ะ
2: คาถาคุณแผนจากน้องการเนาะ
3: ใช่ค่ะสบายดีไหมคะ
2: ก็สบายดีเหมือนเดิมครับแต่นั่นแหละฮะ
3: ไม่ตากฝนนะตากฝนจะไม่สบายนะเป็นโควิดนะ
2: ใช่ครับช่วงนี้ยิ่งระบาดอยู่ด้วย ต้องรักษาสุขภาพนะครับพี
3: ่ใช
2: ่อ่ะแล้วตอนนี้ครับบทเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้พี่เพชรแล้วก็เอฟเอ็มทุกคน
2: ครับ
3: แล้วก็ให้คนที่รู้จักทุกคน
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ขอขอบคุณเดี๋ยวขอนึกก่อนนะ
2: น้ำพริก
3: ขอขอบคุณน้ำพริกเผา
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: เครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ครับผมได้เลยฮะจัดเพลงให้ฟัง
3: ใหม่นะคะ
2: ไว้เจอกันใหม่ครับครับผมโชคดีนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับผมนะพี่ชันธนารังสิตนะครับคาถาขุนแผนบทเพลงนี้นะครับจากน้องการทัศนะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยทั้ง4เพลงครับ

0: หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครอง
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณและคุ้มครองจะพูดนะครับโลกทั้งใบให้นัดคนเดียวครับพี่เต่าสมชายก่อนหน้านั้นนะครับก็คือพี่เอกชกพี่ชัดมีตีสามนะฮะบอสเดรพงครับจบซะเนาะน้องนุชวิลาวันนั่นเองนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่มาทักทายกันนะครับใน Facebook LTM FM 95ไปถึงพี่บรรเทาด้วยผมบอกว่าสวัสดีครับที่ไปฝนตกแต่เมื่อวานนี้เย็นสบายจ้าพี่โกมันนะฮะจังหวัดตรังสวัสดีครับพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ทอดกระป๋องนะพี่จับนะพี่สุดตาเต็มนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้พี่มาหลังด้วยนะครับป้าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของออลไลฮิตฮิสโตรีด้วยช่างเบอร์ AEC แล้วก็มหาสุปฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนช่างเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว EPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชา
0: ปิ้งย่างจะเปิดเตาเปิดตีชาบูก็แบบอู้ก็ได้น้ำจิ้มปิ้งย่างชาบูต่อไปต่อไปรับรองถูก

ตบุรีประจวบลพบุรีสระบุรีไปโคราชปราจีนบุรีสระแก้วสระสิงห์ระยองนะคะนี่คือที่ระวังลมและน้ำป่าไหลหลากจนถึง27นะคะเนี่ยค่ะถ้าจะดูที่ลมจะดับอันเป็นว่าพระกับผู้ผางได้แค่จากอำเภอที่ต้องเป็นอำเภอเพชรอำเภอคลองลานตามศิลาทองอำเภอที่ต้องเป็นอำเภอที่ต้องเป็นอำเภอที่แจ้งมาว่าวังดินถล่มด้วยนะคะที่ต้องการเดินมาตามพิษณุโลกแล้วก็วังทองจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่มีภูเขาต้องระวังนะคะต้องระวังนะภาคกลางก็มีเว้นแค่เก่งคอยบ้านนานครนายกนี่ก็ใช่นะแก่งกระจานก็ต้องหูสังขารดีไปด้วยแดดมะขามประจุน้ำเบื่อด้วยถ้าเป็นสารก็ปักซ่อนสีคิ้วควรต้องเขียวนะคะต้องตอนนี้ลมพัดกดอัดกำลังแรงนะคะชายฝั่งเวียดนามตอนล่างแล้วก็จะขึ้นเข้าคุมกัมพูชาตามในร่องมรสุมเลยค่ะก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจส่งผลเกิดแผ่นดินถล่มได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของภัยธรรมชาติทุกปีต้องมานอกจากภัยธรรมชาติก็ยังมีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ทุกปีต้องมาพุระเบิดอีกแล้วค่ะโอ้โหบ้านพังเสียหายไป30หลังอำเภอชุมพวงค่ะนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุพุระเบิดในเขตพื้นที่บ้านท่าหมู่ที่8ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงโคราชนะคะ

0: ะเขาก็ไม่เคยไปไหนมาไหนเขาไม่เคยเข้าสังคมอะไรแต่รถเขาซื้อแต่เขาซื้อเขาวางดาวสูงเขาไม่เคยไปค้ำเขาจะเอาผัวเมียค้ำเขาซื้อรถไถของ
1: หมดแล้วเหรอคะ
0: หมดแล้วค่ะหมดแล้ว
1: หมดแล้วยืนยันโอ้
0: และทีนี้โทรเขาบริษัทเจริญชัยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ที่เราคาใจคือทำไมมันต้องมาจากกฎหมายเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่ทวงให้เจ้าของบริษัทเขาว่าอย่างเนี้ยติดตามให้ถ้าคุณไม่ดำเนินตามกฎหมายจะได้
1: ตามกฎหมายมี
0: กฎหมายเขาว่าอย่างนี้ค่ะใช่
1: ในท้ายกฎหมายมีเบอร์โทรไหมคะ
0: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรมีค่ะมีเป็นไลน์
1: เหมือนสุดมีเป็นไลน์หรอไม่ใช่ไลน์น่าจะถ้าเป็นไลน์ไม่มั่นใจอาจจะไม่น่ากลัวอยู่มีเบอร์โทรติดต่อกลับภายใน7วัน15วันมีไหม
0: เขาบอกว่ามีประมาณ30วันถ้าไม่ไปชำระเขาบอกว่าจะมีหมายศาลมาหาอะไรพวกนี้เขาจะฟ้องศาลอะไรน
1: ี้อ๋อไม่เบอร์โทรที่แบบขึ้นด้วยของสำนักงานกฎหมายอันนี้ไหมคะ
0: สำนักงานกฎหมายมีค่ะมี
1: เบอร์02เบอร์มือถืออะไรก็แล้วแต่มีเบอร์โทรด้วยใช่ไหม
0: มีเบอร์นี่แหละเบอร์เดียวกันกับเบอร์ลายเบอร์กฎหมายเขาบอกว่ามีเบอร์เดียวกัน08 088 586
1: เป็นเบอร์ไลน์อะไรไปคือถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เคยเป็นหนี้เขาก็อยู่เฉยๆไป
0: ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรใช่ไหมคะ
1: พี่ก็อย่าไปสแกนอะไรนะเผื่อว่ามันเป็นจดหมายของสำนักงานกฎหมายปลอม
0: ค่ะและทีนี้เขาก็มีโลโก้ด้วยนะว่าเป็นของสำนักงานกฎหมายถ้าเผื่อว่าพี่สีถ้าเผื่อว่ามีตำรวจเอามาให้เซ็นนู่นนั่นนี่เราต้องเซ็นไหมเราต้องทำไหม
1: ไม่เซ็นตำรวจ
0: เองใช่ไหม
1: ไม่ใช่ตำรวจมาเลยเหรอ
0: ไม่หมายถึงอย่างเช่นเนี่ยมันมาสองครั้งแล้วนะอย่างเช่นที่ว่าถ้าสมมติว่ามาครั้งที่3เผื่อมันให้ตำรวจเอามาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชื่อคุณไหม
1: ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้นะพี่ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้คนที่ส่งจดหมายต้องเป็นไปรษณีย์เท่านั้น
0: เหรอ
1: ตำรวจไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะใช่
0: เขาบอกว่าใน

0: ในจดหมายนี้เขาจะบอกว่าเขาจะให้ตำรวจมีหมายศาลมาหาอะไรอย่างเงี้ยนายคือพี่แอนต้อง
1: ไป
0: ถาม
1: ไม่เกี่ยวค่ะหมายศาลก็ตำรวจไม่ได้เอามาหมายศาลไม่มีอันตำรวจไม่มีหน้าที่จะเอาหมายศาลมาให้นะคะ
0: ไม่มีหมายศาลที่ตำรวจจะมาให้ทวงใช่ไหม
1: หมายศาลก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
0: อ๋อคือไม่ต้องทำอะไรจะเป็นมิจฉาชีพใช่ไหม
1: ไม่ให้ชำระให้เงินก็ไม่ต้องทำอะไร
0: มันบอกว่าให้ชำระ3,648.78 บาท
1: ชำระผ่านช่องทางไหน
0: มันมี QR โค้ดให้ในเอกสารนี่แหละ
1: อ๋อปลอมถ้างั้นปลอม
0: อ๋อคือเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม
1: ไม่ต้องทำอะไรค่ะ
0: ค่ะคนบ้านนอกอะเนาะเขาก็ไม่เคยอะเขาก็บอกว่านอนไม่หลับมันจะให้ไปจ่ายเขาก็ดูเขาก็บอกว่าเป็นยอด300,000เป็นยอด30,000จะไปเอาตังค์ที่ไหนยืมก็ไม่เคยยืม
1: มาแกจ่าย3,000
0: ค่ะ
1: เออมันแปลกประหลาดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอะ
0: มันบอกว่า
1: ถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเราก็อยู่เฉยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยไม่มีไปซื้ออะไรทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไร
0: ค่ะเขาจะระบุชื่อเข้ามานะชื่อนามสกุลและทีนี้เขาจะบอกว่าเป็นบริษัทเขาเขียนแค่ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่บอกว่าบริษัทอะไรและทีนี้เขาจะบอกว่าผมเป็นทนายที่คุณนายกเนี่ยให้มาทวงนี่กับคุณนายนี้นายนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ในชื่อในจดหมายมีชื่อทนายความด้วยเหรอคะ
0: มีค่ะมันบอกว่าเป็นทนายแต่คนละคนเลยครับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็มีแต่มันไม่บอกชื่อบริษัทมันบอกแค่ว่าคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทแต่คนนี้เป็นทนายเป็นคนให้ทวงนี่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอางี้ถ้าไม่ได้ซื้อถ้าไม่ได้เป็นหนี้เขาก็อยู่เฉย
0: ๆค่ะไม่เคยเลยก็ยังอยู่ว่ามันจะได้ยังไงสองครั้งแล้วนะพี่สี่มันสองครั้งแล้วเนี่ยค่ะ
1: อ๋อมันก็ทวงไปเรื่อยแหละพวกเนี้ย
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สี่ขอบคุณมากค่ะ
1: มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ก็ในยุคที่มีโจรเนาะมิจฉาชีพอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะอย่าให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบอย่าเผลอเอาจริงๆเนาะเผลอไม่ได้เลยนะในยุคนี้ค่ะอย่างเมื่อวานนี้มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจสน.วังทองหลางนะคะไปจับหนุ่มจีนไม่รู้ว่าเทาหรืออะไรนะคะก็เป็นการบูรณาการกับตม.ค่ะน้องเด้ง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเป็นชายต้องสงสัยนะอยู่ตรงเดินหน้าอยู่คืออยู่ตรงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว122อ่ะวังทองหลางนะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อ่ะเหมือนคนจีน
1: อ
0: ่ะนั่งอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับเคยพกปืนมายังตรงจุดนี้พลเมืองดีเขาบอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายก็โทรหาตำรวจสน.วังทองหลางเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าชาวบ้านคนนี้เก่งมากเขาเป็นคนชอบสังเกตก็เกรงว่าจะอันตรายก็ดูจีนคนนี้แปลกๆมีปืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ตำรวจสน.วังทองหลางก็ไปก็เจอจีนจริงๆด้วยอายุ50นะตรงตามรับแจ้งเลยค่ะไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางอะไรได้เลยก็เลยขอตรวจค้นตามขั้นตอนผลการตรวจค้นเจอปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกซ่อนอยู่ในกระเป๋าก็คุมตัวไปที่โรงพักนะคะจากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางพบยาไอซ์บรรจุถุงอยู่ 4.8 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องเหล็กแล้วก็พร้อมอุปกรณ์การเสพแน่นอนตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็มีสารเสพติดในร่างกายเขาบอกว่าไปซื้อยาไอซ์มาจากเพื่อนชาวจีนในราคา 5,000 เดี๋ยวอ้างว่าได้รับปืนมาจากเพื่อนจีนเหมือนกันปืนคนนั้นน่ะกลับประเทศไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่กลับแล้วเพื่อนก่อนกลับประเทศก็เอาปืนมาให้จากการตรวจสอบชายคนนี้อยู่เกินประเทศไทยเกินกำหนดแล้ว586วันดู
1: เกือบ2ปีนะ
0: ใช่เป็น2ปีแล้วโอเวอร์เจย์อยู่นั่นน่ะแล้วอยู่ทำอะไรอ่ะเพราะก็พูดไทยไม่ได้อะไรเลยต้องผ่านล่ามอย่างเดียวก็ต้องขังไว้ก่อนดำเนินคดีขยายผลแล้วก็ในประเทศออกด้วยนี้เนาะ
1: ครับ
0: มีแต่คนอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
1: พอแล้วจุดเริ่มต้นที่พลเมืองดีเขาโทรแจ้งนี่คือเห็นผิด
0: ก็เห็นนั่งอยู่หน้าน ั่งอยู่หน้าโรงแรมแบบมีพิรุธน่ะแล้วเขาเคยเห็นว่าจีนคนนี้เคยมีปืนเขาจำได้ไงเขาเลยรีบโทรหาตำรวจสน.ทองหลางเมืองทองหลางเลยแล้วต้องชื่นชมเลยว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งสังเกตดีมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: นี
1: ่
0: ค่ะ
1: คือเซนไม่ผิดตัวมีเซนแล้วก็ไม่ผิดตัวจริง
0: เขาบอกเนี่ยมาดูหน่อยเขาเคยเห็นว่าคนจีนคนนี้น่าจะมีปืนค่ะแล้วมาถึงปุ๊บก็เจอจริงด้วยทั้งยาเสพติดทั้งปืนก็ช่วยกันสังเกตเนาะก็อย่างที่บอกอะเราไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนี้
1: อ
0: ยู่รอบๆตัวรอบๆ บ้านรอบๆอะไรก็ตามนะคะต้องสังเกตกันว่ามีใครมาเช่าบ้านไหมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ต้องช่วยกันดูนะ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างมีเคสหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยไม่ต้องช่วยกันดูเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะคือมีพฤติกรรมก่อกวนกันมาอย่างยาวนานนะทะเลาะกันมาเป็น10ปีอะพี่อยู่กันมาได้ไงเนาะแต่บางคนมันก็ต้องอยู่กับบ้านหลังนึงมันไม่ใช่แค่แบบว่าเคยมีพี่คนหนึ่งนะที่ช่อง9เนี่ยนะแล้วก็มีปัญหากับข้างบ้านนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแนะนำเขาว่าย้ายเถอะโหอย่างงี้เจอคนอย่างงี้เดี๋ยววันนึงไม่ไหวก็ฆ่ากันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหย้ายบ้านนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ย
0: ใช่คือทั้งชีวิตบางคนมีบ้านได้แค่หลังเดียวอะมันต้องผ่อนไปถึง25-30 ป
1: ีอ่ะใช่แล้วเราบอกจะให้ขายแล้วไปซื้อใหม่ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ตามมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นจริงๆคนก็คงไม่ค่อยอยากมีปัญหานะแต่ว่า ในเมื่อมันต้องมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนบ้านหลังนี้นะที่นนทบุรีนะพี่สีนะครับเขาร้องเรียนนะครับที่ไซน้อยนะครับนนทบุรีเขาบอกว่าโอ้โหทนพฤติกรรมเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ไหวมีเพื่อนบ้านเป็นทนายความนะโอ้เป็นทนายความนะครับทะเลาะกันมาเป็น10ปีเขาเจออะไรบ้างเขาเจอถึงขนาดแบบว่าพอคนไม่ถูกกันแล้วเนาะข้างบ้านก็ก่อกวนอย่างเช่นออกมาอาบน้ำหน้าบ้านโชว์ของลับเรื่องนั้นเลยนะเพื่อโอ้คือเหมือนจะแกล้งอ่ะคืออาบน้ำหน้าบ้านนี่มันต้องการก่อกวนก็คือแบบอ๋อเองไม่ชอบให้เองไม่ชอบข้าใช่ไหมข้าไปอาบน้ำหน้าบ้าน
0: เลยใช่ไหม
1: เออให้เองดูไปเลยอะไรแบบประมาณนั้น
0: ต้องใ
1: จใช่
0: ยั่วยุ
1: ทิ้งขยะ
0: ยั่วยุ
1: ใช่ยั่วยุทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเกลือนเลยนะครับจอดรถขวางหน้าบ้านนะข่มขู่เอาอาชีพทนายเนี่ยนะครับมาข่มขู่ชาวบ้านตั้งราวตากผ้าออกมาซักผ้าอะไรคนไม่ชอบยิ่งอะไรไม่ชอบก็ยิ่งทำเพราะเขาถือว่าเขาทำหน้าบ้านทำไมอะไรประมาณนั้นลักษณะแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับนี่ฮะหนึ่งในเพื่อนบ้านนั้นทนไม่ไหวแล้วนะครับ อยู่บ้านติดกันกับนี่แหละทนายความคนนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเกือบจะ20ปีแล้วนะนะฮะพบเห็นพฤติกรรมนะฮะของทนายคนนี้ที่สร้างความเดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนั่งดื่มเหล้าหน้าบ้านเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลนะครับส่งผลกระทบต่อคนป่วยคนติดเตียงพูดจาส่อเสียดสีชาวบ้านนะครับคือว่าคนแถวนั้นว่าแบบพวกขออภัยนะคำนี้มาดูแรงจังชนชั้นต่ำ
0: โ
1: อ้ว่าคนแถวนั้นเปิดจุดไฟแอบเสียบไปขยะแอบเสีย
0: ชั้นสูงเนี่ยเหรอหน้าบ้านชั้นสูงต้องทำราคา
1: สูงนะแล้วบอกหมักเอาขยะมาเหมือนหมักหมมเหมือนแกล้งเอาไว้อย่างเงี้ยก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกแบบว่าหนูตะขาบอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ส่งผลกระทบต่อคนแถวนั้นอีกไปฟ้องนิตินะครับนิติก็แนะนำให้ลูกบ้านเนี่ยดำเนินทางการทางกฎหมายกันเองนิติก็เจอพวกเรื่องหัวหมอเลยนะเป็นทนายด้วยไงพี่นะเหนื่อยหน่อยนะครับเขาก็เลยอยากให้แบบว่าใครก็ได้กลับมาคนในชุมชนเขาหน่อยได้ไหม

0: ะครับมันล้ำออกมาปิดบังทางเข้าออกบ้านของตนพอจะไปตัดแต่งนะฮะเพื่อเปิดทางนะทางนู้นก็ไม่ให้
1: ไม่ได้
0: จะฟ้องร้องอีกอันนี้แบบนี้คือแบบโอ้โหเจอเพื่อนบ้านที่ปวดหัวจริงพี่ปวดหัวมาก
1: ตายเลยอย่างนี้เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปเหรอ
0: เนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยพอคนนึงออกมาพูดเจอนักข่าวพอรู้นักข่าวมาอีกคนนึงออกมาระบายความอัดอั้นอีกคนนึงออกมากันใหญ่เลยจริงยังมีอีกสองสามคนนะแต่ว่าก็เคสเดือดลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะกลุ่มผู้เสียหายก็เลยฝากสื่อมวลชนหน่อยนะครับ อยากให้ช่วยดำเนินการนะเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชน
1: ตอนนี้สร้างความเดือดร้อนลำพังจริงนะ
0: ครับคือไอ้เรื่องกับแจ้ง
1: โอ้ย
0: โ
1: อ้จะต้องอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมอีกหลังนึงอ่ะคือประมาณว่าไม่ยุ่งไม่อะไรด้วยอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: โอ้โห
0: เขาแจ้งตำรวจแล้วก็ตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยังไม่เห็นเขาเคยตำรวจคนว่าหรอกไม่เคยเห็นตำรวจเขามาเชิญตัวไปทำอะไรเลยแจ้งไปเท่านั้นแล้ว
1: ตายเลยเนี่ยมันยิงเยอะนะคะอีกคนนึงเมื่อวานนี้แถวอโศกอ่ะ
0: ครับ
1: เดินถือมีดอาละวาดอยู่ในสุขุมวิท21อ่ะซอยอโศกเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วคือใช้มีดเนี่ยนะคะเดินฟันไปเรื่อยอ่ะร้านค้าตบชั่วชั่วเข้าไปเจอใครก็ฟันมีคนบาดเจ็บตั้ง4คนอ่ะร้านค้าทรัพย์สินก็เสียหายหมด
0: ผมไปในตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยซอยสถานทูตอิสราเอลตรงเนี้ย
1: ตรงนั้นเลยใช่ไหมซอยอโศก
0: ตรงนี้เลยแล้วรถยังติดเลยพี่สีตอนเช้าเก้าโมงสิบโมงเนี่ยรถยังติดเลย
1: โอ้แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็น
0: ข้างอะไรเหรอเจอถ้าขับรถไปแล้วเจออย่างนี้นะจะหนีไปไหนอ่ะรถมันติดอโศกอ่ะมันถือมีดเขาถึงถือมีดไล่ฟันทั้งคนทั้งรถได้คนรถมันติดคนเยอะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: น่ากลัวมากกลางอโศก
1: เขาบอกว่า4คนน่ะบาดเจ็บกับมีดของอีกคนเนี้ยสุดท้ายผู้ก่อเหตุเป็นเมียนมานะคะ
0: อ้
1: างว่าเดินตามหาเมียแต่ไม่เจอเมียก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุอาละวาดแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้มันอ้างไหมเพราะเนี่ยเดินตามหาเมียหายแล้วก็พนักงานร้านกาแฟที่ถูกอีกคนเนี้ยทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บนะคะเขาบอกว่ากำลังเปิดร้านอยู่เมื่อได้ยินเสียงก็ไม่ได้ออกไปดูอะไรหรอกเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ในร้านจะขายของอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงกอบโกยนะคนกำลังซื้อกาแฟแล้วแต่ละแก้วมันต้องชงช่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช้เวลาเธอก็บอกว่าไม่ได้ออกไปดูแต่ได้ยินเลยว่ามีคนคลั่งจนกระทั่งพนักงานในร้านที่อยู่ติดกันพบว่าถูกมีดฟันเข้าที่หัวนะคะเมื่อทราบข่าวก็ไปโรงพักนะคะเธอบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะว่าร้านของเธอเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ริมถนนเลยใครเดินก็ต้องแวะเห็นสมมติเดินอยู่นะอยู่น้ำก็ต้องแวะซื้อกาแฟชาเย็นอะไรพวกนี้นะคะเป็นงงไปหมดเลยเนี่ยอย่างอีกร้านนึงชื่อเป็นร้านโคมไฟมันเอามีดฟันจนประตูแตกอ่ะคิดดูเอาเข่ากระแทกประตูคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังงงอยู่เหมือนกันเจ้าของร้านบอกก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะร้านนี้เมื่อวานเป็นร้านข้าวแกงอีกร้านหนึ่งนะปกติก็ขายวันหนึ่งก็ประมาณ 4-5,000 เมื่อวานขายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วมาเจอลักษณะแบบนี้โอ้โหเครียดเลยนะคะ
0: ครับ
1: เออมันมีแต่อย่างเนี้ยในบ้านเราเหรออย่างนี้เหรอ
0: โอ้
1: เน
0: า
1: ะแล้วใครจะรับผิดชอบไหมชายคนนี้ก็โดนจับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มันก็ไปติดคุกไปอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวถูกส่งกลับพม่าไปเอาเรื่องความเสียหายอะ
0: ครับนะคือสำคัญสุดขับรถที่ต้องล็อกประตูไว้ก่อนเลยนะเจอเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคือรถรุ่นใหม่ๆมันจะล็อกอัตโนมัติ
1: จริงมีคนเคย
0: เนี่ยล็อกรถ
1: ติดไฟแดงอยู่ใครก็ไม่รู้มาเปิดประตูหลังแล้วขึ้นไปนั่งอะจะไปด้วย
0: พี่มอไซค์ก็เจออย่างนี้ก็อย่าไปจอดดูแล้วไปไกลๆก่อนแล้วค่อย อย่าไปไทยมุมแถวนั้นนะมันถือมีดอยู่นะคนเราเนี่ยมันแปลกๆนะ
1: จริงเพราะมัน
0: ครับ
1: มันไม่น่าอยู่เลยอย่างเงี้ยเนาะ
0: ค่
1: ะต้องระมัดระวังกัน
0: ครับผม
1: มีอีกไหมวันนี้ก่อนจะพักกัน
0: ก่อนจะพักก็ช่วงนี้ฝนตกก็ขับรถไม่ต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นที่แถวนนทบุรีเมื่อตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งนี่เองนะครับก็หนึ่งนะเป็นนักข่าวอาวุโสสายทหารด้วยนะครับพี่เล็กวัฒนานาน่วมนะครับ
1: อ้าว
0: ก็
1: อุบัติเหตุเหรอ
0: มีรถคันหนึ่งชนท้ายแกเต็มๆเลยตึ้งหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหแกบอกกระแทกเลยนะเพราะว่ารถคันอื่นเขาเบรกทันกันหมดคืออุบัติเหตุคันหน้าสุดเนี่ยรถตู้เขาเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะครับรถหลังที่ขับไปมาก็เบรกกันรถแกก็บอกแกก็เบรกจะเบรกทันแต่หลังจากนั้นอีก3วิรถที่ตามหลังแกมาเนี่ยนะฮะพุ่งชนนะครับรถของพี่เล็กวาสนานาน่วมเนี่ยเต็มๆเลยนะครับโอ้โหก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหตุการณ์นี้มีนะครับคนเจ็บ2รายคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขามีอุบัติเหตุก่อนแล้วเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับคนที่มาชนเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะนางเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบไลฟ์สดขายของด้วยนะฮะชื่อว่าคุณประพัฒน์สอนเนี่ยนะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอทำงานเพิ่งเสร็จกำลังจะกลับบ้านนะพอลงสะพานมาเห็นเขาเบรกกันแล้วเบรกไม่ทันเห็นแล้วนะแต่เบรกแล้วแล้วเบรกแล้วด้วยแต่เบรกไม่ทันนี่ฮะอาจจะฝนตกถนนลื่นด้วยนะชนเต็มๆเลยฮะพี่เด็กนี่เขาขับBM นะฮะนี่ก็ถูกชนจากด้านหลังนะครับก
1: ็
0: ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็ยังดีพี่เขาเพิ่งบอกว่าโหชนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
1: อ๋อ
0: แสดงว่าช่วงนี้ฝนตก
1: ฝนตกถนนลื่น
0: ใช่พี่เนาะมอสงมอสายนี่ต้องระวังเลยนะครับช่วงนี้ครับผม
1: ใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ป็นคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
3: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะครับคือเห็นบอกว่าใครที่มีตั๋วคอนเสิร์ตที่เสกโลโซอยู่ในมือเนี่ยเตรียมโชคดี2ต่อนะฮะ
0: ชัวร์แล้วใช่ไหม
1: ก็มีแนวโน้มนะเพราะเห็นพี่เสกเขาออกมายืนยันนะว่าเขาชวนด้วยตัวเองนะว่าน้องเนเน่เนี่ยจะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ราชมังด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: คอนเสิร์ต
0: แสดงว่าเขาติดต่อทาบทามไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับผมครับผม
0: เนาะ
1: 21พฤศจิกายนนะฮะ
0: รู้สึกก่อนหน้าพี่เสกจะมีอีกวงหนึ่งที่สิงคโปร์เมเน่ก็จะไปร่วมแจมนะคะ
1: ครับผม
0: จะไปร่วมแจมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นั้นก็น่าจะเป็นงานที่ชัดเจนแล้วว่าเนเน่จะไปร่วมแจมกับวงนั้น
1: ครับ
0: ค่ะนี่สุดยอดจริงเนาะเหมือนกับน้าแอแต่งเพลงนี้กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะ
0: เนาะเนเน่ผ่านการฝึกฝนมาตลอดในระยะเวลา10ปีต้องบอกว่า10ปีนะคะ10ปีจริงๆเด็กคนนี้เมื่อวานนี้ยิ่งขุดยิ่งน่ารักมีคนโพสต์คลิปตอนที่เนเน่ใส่แต่งชุดนักเรียนไปยืนร้องเพลงอยู่ที่ชายหาดตรงนู้นน่ารักมากเลยร้องเพลงสากลนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ยืนร้องอยู่ชายหาดนะมีคนเข้าไปขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันคือมันแบบเด็กอะน่ารักมากนะคะนี่คือต้องชื่นชมพ่ออีกแล้วนะคะพ่อดีนะสุดยอดจริง
1: แล้วอีกคลิปหนึ่งก็เขามาออกเนี่ยที่ซุปเปอร์จิ๋วอะรายการของ Workpoint นะครับตอนเด็กๆอะ
0: ใช่
1: เด็กเลยนะโหเขาร้องแบบเขาร้องแบบร้องว้ากอะภาษาร้องเขาเรียกว่าแบบร้องว้ากได้อะอย่าง
0: ที่เขาเป็นร็อกตั้งแต่เด็ก
1: ใช่เขาเป็นเป็นร้องแต่เด็กครูเงาะที่เสนาหอยเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมเมนเตอร์ยังแบบว่าโอ้โหตอนนั้นยังเด็กมากนะยังว้ากได้เลยอะก็ถือว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: ลีดกีตาร์ได้แล้วตอนนั้นโอ้โห
0: คือแบบเก่งจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่นะคะที่เปิดเพลงแอดตั้งใจทำเพลงนี้ให้เนเน่นะคะศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นนะไอ้กีตาร์ที่มันเยี่ยวๆเมื่อกี้อ่ะน่ะโอ้โหไม่ใช่ว่าเจอกันง่ายๆนะคะมาช่วยกันร้องมาช่วยกันทำดนตรีน้าแอดพูดเมื่อวานนี้หลังจากเนเน่เป็นแชมป์แล้วเนี่ยน้าแอดบอกว่าคือน้าแอดแต่จริงๆแกไม่เคยเชียร์ใครนะแต่เนเน่นี่แกทุ่มสุดตัวเลยแกบอกว่าแกดูจากนิ้วของเนเน่นะเวลาเล่นกีตาร์นะเด็กคนนี้แบบมหัศจรรย์มากๆอ่ะแกบอกแกคนลุ้งจริงดูนิ้วดูอะไรวิธีการเล่นกีตาร์ของเนเน่นะแกบอกนี่แหละเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆยอมรับสุดๆเล่นนี่คือแบบคือแสดงว่าเขาตั้งใจจะไปในทางเพลงร็อกตั้งแต่เด็กว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่ป๊อปไม่อะไรคือไม่แบบไม่แนวเกาหลีไม่อะไรทั้งนั้นมาทางนี้เลยมุ่งมั่นเลย
1: ฝึกมาในทางร็อก
0: ฝึกมาในทางร็อกจริงๆนะคะก็เอาชนะใจผู้ชมสามารถคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์ซีซั่น21ไปครองได้สำเร็จนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่รับรางวัลการบนเวทีแล้วแน่นอนนะคะก็หลายคนก็อยากรู้ไงว่าจะเลือกแบบไหนทางไหนที่แบบเขาจะผ่อนจ่าย40ปีกับรับเงินก้อนไปเลยแต่ว่าไม่ถึง1ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าครอบครัวจะเลือกยังไงแต่ว่าเนเน่ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเดี๋ยวจะนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปต่อยอดทางด้านดนตรีทั้งการสร้างสรรค์ผลงานตัวเองแล้วก็หนูจะเอาไปซื้อกีตาร์ใหม่หรือว่าอย่างนั้นจะซื้อกีตาร์ใหม่สักตัวเพราะว่าชอบทำเพลงคิดเพลงเองที่สำคัญคืออยากออกทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนะคะนี่คือตอบสั้นๆก่อนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเนเน่กับคุณพ่อเนี่ยจะเลือกทางไหนหรือผู้จัดการนะสองรูปแบบนะคะรับเงินงวดรายปีก็คือเขาจะแบ่งจ่ายเป็นปีละประมาณ830,000 บาทต่อเนื่อง40ปี ปีละนะคะก็ 25,000 เหรียญอันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะตามกฎหมายสหรัฐเนี่ยคนที่มีรายได้ต้องหักภาษี 30% ส่วนอีกรูปแบบนึงจะรับก้อนเดียวไปไหมแต่เขาจะจ่ายตามมูลค่าเงินสดในปัจจุบันจะหักทอนมูลค่าลงมาก็เหลืออยู่ประมาณสัก9.9 ล้านถึง14.2 ล้านก่อนหักภาษีค่ะก็ประมาณ300,000 เหรียญถึง400,000 บาทประมาณนี้ทีนี
2: ้
0: ถ้ากรณีเนเน่เนี่ยเป็นผู้ชนะที่เป็นต่างชาติไม่มีถิ่นพำนักในสหรัฐเงินรางวัลก็ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างที่บอก 30% รวมถึงภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมตรงคนได้ยอดเงินสุทธิก็ลดลงไปอีกพอสมควรแหละนะคะแต่ก็หลายคนบอกว่าวันนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าโอกาสทางอาชีพในวงการระดับโลกของเนเน่เนี่ยมูลค่ามันมหาศาลในระยะยาวจริงๆน้องดง
2: ครับ
0: นี่ค่ะก็เอาแค่ตอนที่พอคลิปออกมาว่าเนเน่เนี่ยได้มีการขึ้นไปร้องกับวงระดับโลกอย่างลินคินพาร์คนะโอ้โหนี่สุดยอดยิ่งกว่าอีกเนาะ
1: โอ้โหคือ
0: ม
1: ัน
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะ
1: น้องเหมือน
0: นี่ค่ะ
1: รอส่งเธออยู่แล้วอ่ะเลือกศิลปินมาแบบเพื่อส่งเธอจริงๆอ่ะ
0: ก็แสดงว่าเวทีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเนเน่เป็นผู้ชนะถูกเปล่าเขาถึงได้เชิญศิลปินระดับโลกมาให
1: ้ก็ต้องก็อย่างนั้นนะพี่เพราะว่าผลเขาผลคะแนนเขารู้มาก่อนระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันทิ้งขาดที่เราบอกว่าโอ้โหคะแนน
0: เน
1: า
0: ะ
1: ที่เขาเปิดมา
0: บอกเลยว่าทัวร์แล้วยังบอกเลยว่าทัวร์แน่นอนถ้าโพมาแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: นี่ก็ได้เป็นแชมป์นะคะก็ถือว่าแฟนๆขนลุกกันทั่วโลกนะคะเมื่อวานนี
1: ้
0: นะทั้งมาโชว์หลังจากนั้นก็มาโชว์ที่ร้านอาหารใช่ไหมบานาน่าอะไรสักอย่างนะคะ
1: เห็นคลิปคนไทยอยู่ที่ว่าที่ว่าไปโชว์เป็นร้านไทยใช่ไหมพี่น่าจะเป็นร้านไทย
0: เป็นร้านอาหารไทยคนไทยก็ไปรออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะก็ไปโชว์ร้องเพลงไทยร้องพิเศษโรโซอะไรนี้ด้วยนะก็เสียงกรี๊ดกันแบบไม่รู้จะกรี๊ดยังไงเอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยตลอดทั้งวันก็วนเวียนดูเน่ๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่รู้สึกเบื่อเลย
1: ครับผมทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปเจาะเรื่องชุดสีแดงที่เธอใส
0: ่
1: โชว์ด้วยนะฮะเพราะว่าคือภาพนั้นน่ะคนเห็นไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นนาทีประกาศตอนที่เธอแบบยืนลุ้นแล้วก็ล้มไปกับเวทีเลยอ่ะพี่ที่ตอนเธอดีใจแบบลงไปนอนที่พื้นเวทีเนี่ยนะฮะเธอสวมใส่ชุดผ้าไหมนะเห็นแบบนั้นน่ะสีแดงชุดนั้นน่ะนะครับเป็นผ้าไหมบ้านครัวว
0: ันโชว์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับ
0: ค่ะ
1: ผ้าไหมนี่นะฮะเขาบอกว่าที่เจเน่ใส่เนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทอนะที่สืบทอดขึ้นมาอย่างยาวนานในชั่วอายุคนเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมเนี่ยนะครับเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยชื่อว่าลุงอีฟอายุ77แล้วนะพี่
0: โอ
1: ้จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาสืบทอดนะครับเรื่องราวของผ้าไหมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งสมัยร.5นะลูกหลานทุกรุ่นเนี่ยก็สืบต่อกันมานะครับเนี่ยจนทราบข่าวว่าน้องเนเน่เนี่ยนะฮะจะเลือกสวมใส่ชุดไทยของทางร้านในการแข่งขันเนี่ยก็เลยนะครับตัดเย็บขึ้นมาใหม่ให้เลยเพื่อความภาคภูมิใจนะครับนะครับนี่แหละนะก็เลยได้เห็นผ้าไหมจากกี่ทอมือริมคลองแสนแสบทั่วสู่สายตาโลกชาวโลกนะฮะนี่ฮะ
0: โอ้อันนี้เป็นผ้าไหมกรุงเทพนะคะ
1: ครับผมว่าฝรั่งก็ต้องถามเนี่ยเขาคงดูหมดนะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าใครแต่งหน้าให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: นี่ฮะมาจากบ้านครัวชุมชนมุสลิมริมคลองแสนแสบนะคะ
1: ใช่ทำให้ชุมชนนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีออเดอร์มาอีกละเรื่องของผ้าไทยนะฮะ
0: เนี่ยก็หลายคนไม่รู้จริงๆไงว่าเอ้าในชุมชนแห่งนี้มีการทอผ้าไหมด้วยเหรอแล้วก็คือถ้านึกถึงผ้าไหมแล้วก็นึกถึงทางอีสานกับทางเหนือเป็นหลักถูกไหม
1: ใช
0: ่ผ้าไหมลำพูนค่ะผ้าไหมทางอีสานสกลนครนี้ใครจะมาคิดว่าชุมชนบ้านทัวอยู่ตรงริมคลองแสนแสบตรงราชเทวียังมีการทอผ้าไหมอยู
1: ่ครับ
0: นะคะ
1: ผ้าไหมแดงสมเด็จ
0: โอ้โหแดงแบบแดงสวยมากแต่ชุดเมื่อวานที่ขึ้นรับนั่นคือก็แดงอีกแบบนึงนะคนละแดงเนาะ
1: ครับ
0: สองชุดสองชุดนะคะ
1: บ้าครู
0: ความหมายก็ลึกซึ้งเนาะโยงเรียกว่าโยงอัตลักษณ์ความเป็นไทยใช่ใช่จำได้ละที่นี่ก็ทอผ้าไหมให้กับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยพรทิพย์เคยสวมนะที่ไปรับรางวัลขึ้นโชว์การประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะ
1: สมัยที่ปุ๋ยประกวดเลยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: พี่ปุ๋ยก็ใส่ชุดผ้าไหมของที่นี่เป็นชุดประจำชาติที่สวยที่สุดในการประกวดมิสยูนิเวิร์สนางงามจักรวาลเมื่อปี2531นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานทอที่ละเอียดเขาบอกว่าอย่างนั้นนะต้องมีความประนุ่งประนีตมาก
1: โอ้ครับ
0: นี่คือเรื่องของชุดนะคะแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่าคือตอนที่กรรมการกระโดดขึ้นเวทีอ่ะไปกอดครอบครัวก็คือลุงฮาวี่เนี่ยนะคะฮาวี่เมนเดลก็มีคนแซะแกก็ตลอดคนแซวแกตลอดว่าดีใจด้วยนะไม่ต้องขายบ้านแล้วอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆนะคะลุงฮาวี่เนี่ยกรรมการคนนี้เขาเป็นโรคที่ทรมานมาทั้งชีวิตป่วยเป็นโรค OCD ขั้นรุนแรงและมีภาวะโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรง OCD คือโรคย้ำคิดย้ำทำเขาเนี่ยใช้ชีวิตหวาดระแวงสิ่งสกปรกตลอดเวลาไม่ยอมจับมือใครในชีวิตประจำวันเลยมาหลายปีแล้วฮาวี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินเขาเป็นคนดังที่มีสองโรคอยู่ในตัวเองก็คือ OCD ย้ำคิดย้ำทำกับโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงไม่เคยสัมผัสใครเลยไม่จับมือใครไม่อะไรเคยไม่คือก็หยิ่งนะเอาจริงๆชีวิตเขาอะแต่นี่เขาบอกว่าเนเน่สามารถทลายกำแพงโรคนี้ของ

0: เอาวีทำลอยก็ในโลกออนไลน์เขาเปลี่ยนชื่อว่าฮาวีอัมลอยนะกระโดดขึ้นร่วมเวทีแล้วร่วมเฟรมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็ไปกอดกับครอบครัวทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเน่เธอคือล็อกสตาร์ที่มีความสามารถมากที่สุดหน้าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ACT นะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละฮาวีป่วย2โรคนี้ทำให้ตลอดชีวิตเขาปฏิเสธการจับมือและการสัมผัสตัวผู้คนมาโดยตลอดแต่ว่าวินาทีสำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยเขากระโดดขึ้นเวทีเอง
1: อารมณ์นะตอนนั้นนะมันอารมณ์มันคงแบบลืมโลกทุกอย่างแล้วอ่ะลืมความระแวงลืมอะไรไปแล้ว
0: ค่ะด้วยความดีใจเพราะว่าเขาเชียร์สุดๆจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เชียร์ออกหน้าออกตาน่ะกรรมการคนนี้นั่นแหละสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะจุดละตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับผมเรียกหาดูยังไม่เห็นกำหนดการว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่นะฮะรอบนี
0: ้คือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเหมือนจะจองตั๋วกลับ28แต่ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไปดูสัญญาว่าถ้าเผื่อว่ามีการรับงานนอกเหนือสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำได้ไหมก็บอกว่าไม่มีปัญหางานในไทยก็คือรับไปเลยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาคนละสัญญาอะไรกันแต่ถ้าในสหรัฐอเมริกาก็ต้องผ่านต้นสังกัดก็คือนี่แหละของ ATT นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไหมนะคะหลังจากกลับมาเมืองไทยก็คงจะต้องไปโรงเรียนก่อนไหมหรือยังไงไม่รู้นะต่อไปชีวิตนี่เนาะจะเอายังไงดีแล้วก็ไหนจะต้องมาอยู่คอนโดหรูสุดๆนะคะน้องร้อง
1: โอ้โหเมื่อวานใช่ไหมฮะเขา
0: ที่คุณ
1: จะสวมมอบคอนโดให้ใช่ไหม
0: แสดงว่ามอบกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: มอบกันก่อน
0: มอบกันก่อนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าว
1: เพื่อให้มีกำลังใจ
0: มอบกันก่อนแล้วแน่นอนเนี่ยแสดงว่าคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยแกมองการไกลมากนะ
1: คร
0: ับ มอบกันก่อนแล้วมอบก่อนแล้วก่อนจะไปด้วยซ้ำก็คือได้คอนโดไปแล้วอ่ะบางข่าวบางสื่อก็บอกว่า20กว่าล้านบางสื่อบอกว่า30ล้านนะคอนโดนี
1: ้โอ้โห8หลักเขาบอก8หลักอ่ะโอ
0: ้นั่นแหละค่ะเพราะว่าคอนโดนี้มันเริ่มต้นที่20ล้านอ่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โห
0: คอนโดตึกเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดเนาะนี่ค่ะ
1: เปลี่ยนชีวิตจริงเนาะอย่างที่บอกมองย้อนหลังกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเธอยังไปเปิดหมวกเล่นดนตรีอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับหลังเลิกเรียนอ่ะ
0: อ๋อนี่ไงค่ะคอนโดมิเนียมโครงการ Marbury Group นะคะ The Forestia Condominium เนี่ยมอบกันเมื่อวันที่5ก่อนที่เนเน่กับครอบครัวจะเดินทางไปแข่งรอบไฟนอลนะคะมอบกันเมื่อวันที่5ก็คือให้ครอบครัวเลยและระบุว่าจะไม่มีภาระผูกพันใดๆภายหลังเมื่อเนเน่เดินทางไปแข่งคือจะได้แชมป์ไม่ได้ไม่รู้ล่ะให้แล้วแต่คิดว่าคุณธนินทร์แกรู้แล้วว่าต้องได้แชมป์นะคะก็เมื่อวานนี้พอเป็นข่าวก็มีภาพนี้โผล่ขึ้นมาว่าเนเน่น่ะไปรับมอบคอนโดแล้วพื้นที่เกือบ100ตารางเมตรนะคะเป็นห้องชุด2ห้องนอน2ห้องน้ำ 98.69 ตารางเมตรนะคะเป็นขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยสำหรับการอยู่เป็นครอบครัวข้อมูลโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะเริ่มต้นตั้งราคาขายเนาะอยู่ที่26ล้านขึ้นไปแต่ห้องนี้อยู่กลางๆก็ประมาณ35ล้านบาทกลางๆราคากลางๆค่ะกลางๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอย้ำนะกลาง
1: ๆ
0: อยู่ตรงนั้นไงบางนาตราดอ่ะเห็นป้ายอ่ะประกาศป้ายโฆษณาอยู่
1: ใช่เขาเพิ่งเปิดห้างใหม่ไปนั่นนะครับพี
0: ่นั่นแหละค่ะอยู่ใกล้กับเมกะ
1: ใกล้เ
0: มกะบางนาด้วยนะคะตรงนั้นเป็นคอนโดตั้งอยู่บนพื้นที่16ไร่269ยูนิตแล้วโฆษณาให้แกหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครจะไปซื้อก็อยากจะบ้านใกล้เรือนเคียงกับเนเน่ก็ไป

0: ไปได้นะคะ35 ล้านน้องรุ่งจะคล่องไหมว่างอยู
1: ่ครับผมครับผมเดี๋ยวงวดนี้ก่อน
0: งวดนี้เหรอ
1: งวดนี้ก่อน
0: อีก5 วันนะอีก5-6 วันได้ลุ้น
1: นั่นแหละ
0: จามอนจะไปอยู่ใกล้ห้องกับเมเน่แล้วนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนจะต้องกว้านสัก10 ใบต้องซื้อชุดแบบ10 ใบ
0: ใบก็60 ล้านใช่ไหมซื้อคอนโดไป35ก็โอเคเหลืออีกเพียบ
1: เดี๋ยวรู้เรื่องเน่รอพี่ก่อนเน่
0: เดี๋ยวเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
1: ครับผม
0: สุดยอดจริงโอ้ยลักชัวรี่มากๆนะคะ
1: ลักชัวรี่
0: ดูสีเด็ก16อ่ะนะคะ
1: เนาะ
0: เก่งยอดจริงยอดสุดยอดไม่กระทั่งคริสตาไมเนาะเป็นกินพาร์กอะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์หัวหน้าวงผู้ก่อตั้งนะตอนเล่นกีตาร์ก็ยิ้มแบบเนาะเชื่อไหมว่าเมื่อ20 ปีที่แล้วเราพยายามจองตั๋วจะดูตอนนั้นเขามาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเรานะไม่ได้ดูนะแต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันได้ดูลินกินพาร์กถ้าใครที่เกิดในยุคนั้นนะต้องกีตยุค90นั่นแหละปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแผ่วไปบ้างเพราะว่าสมาชิกในวงเสียชีวิตไปคนหนึ่งอะเนาะนักร้องนำแต่ก็ยังอยากประมาณเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าทำให้คนได้ไปติดตามอะวงนี้อีกรอบนึงอะแต่เขาตำนานนะเขาตำนานอยู่แล้ววงนี้ค่ะใช่สุดจริง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนในวงการกีฬากันบ้างไหมมากีฬากันบ้างนะพี่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกีฬานี่ก็วันนี้ต้องยกให้คนนี้เลยที่ต้องไปเชียร์กันนะครับเจ้าบิวภูริพลนะฮะนักวิ่งล้มกฎไทยเทพบิวเทพบิวเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงในเอเชียนเกมนะครับไม่ได้ใช้คำว่าเต็ง1มา40 ปีแล้วพี่ไม่มีนักกีฬาวิ่งที่จะลงแข่งขัน100 เมตรแล้วบอกว่านักวิ่งทีมชาติไทยเราคือเต็ง1อย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้คำนี้มานานแล้วจนนี่แหละเทพบิวถือกำเนิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้รอบคัดเลือกวิ่งแบบตอนจะเข้าเส้นชัยเลยแกแบบวิ่งแบบลดความเร็วลงด้วยนะลดความเร็วลงนิดนึงนะยัง 9.95 วิวิ่งต่ำกว่า10 วิอีกแล้วครับว
0: ิ่
1: งต่ำกว่า10 วิอีกแล้วทำสถิติของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ทำไว้ 9.99 วินาทีนะ100เมตรนะครั้งนี้เหลือ 9.95 วินาทีแล้วเดี๋ยวรอบชิงจะเท่าไหร่รอบชิงก็คือใส่เต็มรอบรองรอบชิงเนี่ยใส่เต็มนะฮะก็เห็นบอกว่าเย็นนี้นะครับจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็หาคนที่วิ่งเร็วที่สุด8 คนเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะฮะซึ่งเทพบิวคือน่าจะอยู่ใน1 ใน 8เพราะเขาเป็นเต็ง1ของรายการวิ่ง100เมตรชายนี่คือไฮไลท์นะพี่ไฮไลท์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อยากกระพริบตาเลยพี่10 วิเท่านั้นเองอ่ะพอปั้งออกปุ๊บเนี่ยโอ้โหนับไปฮะ1 ถึง 10เนี่ยจบแล้วนะกันอย่าเผลอเปลี่ยนช่องอย่าเผลอกระพริบตาเลยนะครับ
0: มันแป๊บเดียวจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: น่าสนใจมาก
1: แล้วก็ต้องลุ้นอีกคนนึงอ่ะนะครับนอตันพี่เห็นไหมนอตันรู้จักนอตันไหมฮะนักปิงปองอายุ16 ปีอ่ะพี
0: ่
1: นะครับเด็กไทยคนนี้เขาบอกมีของประเภททีมลงเล่นประเภททีมเนี่ยเอาชนะอดีตมือ1โลกจีนได้นะครับเอาชนะได้เพราะว่าเขาบอกสไตล์การตีปิงปองของนอตันเนี่ยนะฮะเด็กไทยคนนี้เนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: สไตล์แบบกล้าได้กล้าเสียตบมาตบกลับจีนดักทางไม่ถูกอ่ะ

0: กินเจอแล้วงงอ่ะว่าแบบ
1: เจอแล้วงง
0: มันตั้งรับหรือมันจะมันแบบหลอกหน้าไม้มันตั้งรับเดี๋ยวมันตั้งตบสู้คือแบบโอ้โหมีสารพัดนะครับ
1: น่าดูชมมาก
0: จีนเน
1: ี่
0: ยจีนเหนื่อยเลยฮะจีนเหนื่อยเลย
1: ต้องดู
0: นะครับ
1: จีนเหนื่อยจริงๆปิงปองเนี่ยต้องจีนอยู่แล้ว
0: ใช่ปิงปองนี่เขาต้องเนาะ
1: ต้องจีนจีนไต้หวันนี่นะคะสุดๆอยู่แล้วแต่นี่คือมาเจอนอร์ตันเดี๋ยวจะได้งงกันอันนี้คือรอบชิงใช่ไหม
0: ยังครับพี่รู้สึกว่าย
1: ังเหรอคะ
0: รอบ16คนเนี่ยจะต้องเข้าไปเจอคือวันนั้นที่เจอจีนเนี่ยแบบเล่นให้ประเทศทีมเนาะแล้วก็ถึงนอร์ตันจะชนะจีนได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยไทยเราแพ้3-1คู่นะครับประเภททีมก็แพ้ไปแต่ว่าประเภทเดียวเนี่ยนอร์ตันจะเจอมือ1ของโลกปัจจุบันแล้วครับอันนั้นอดีตนะเราเคยเจออดีตมือ1โลกแล้วก็เป็นอันดับมือ8ของโลกนะฮะ
1: เคยชนะมือ1โลกของจีนมาแล้วเหรอ
0: เคยชนะอดีตมือหนึ่งโลกมาแล้ววันนั้นที่เล่นประเภทนี
1: ้
0: แต่เดี๋ยวประเภทเดียว
1: ตัวนี้โอ้ค่ะ
0: ประเภทเดียวเนี่ยก็คือวันที่จะลงแข่งขันรอบ16คนเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับหวังฉู่ชินคนนี้ปัจจุบันละคนนี้มือหนึ่งโลกปัจจุบันน่าดูมากนะครับ
1: น่าชมชอบ
0: ป
1: ิ
0: งปอง
1: ไ
0: ม่เขาก็เล่นกันไว
1: ชอบดูปิงปองมากเพราะว่ามันรู้สึกสะใจดีมากนะคะ
0: เ
1: นาะถ้าไปดูประวัติเขานะคะนอร์ตันเนี่ยพ่อแม่ยอมให้ลูกเรียนระบบโฮมสคูลที่บ้านควบคู่กับการซ้อมปิงปองอย่างจริงจังน้องโ
0: อ้
1: ไม่ได้เข้าระบบโรงเรียนนะคะเรียนที่บ้านนะคะเด็กคนนี
0: ้
1: โอ้นี่คือทำเหมือนจีนเลยอะเรียนจีนเนี่ยก็ทุ่มเทก็คือเด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซ้อมแล้วก็ซ้อมแน่ล่ะก็ไปคว้าแชมป์มาจากนู่นเลยซานไปนู่นนี่นั่นโอ้โห
0: ผลงานโดดเด่นมากเด็กคนนี้เลยใช่ไหมพี่เขาทุ่มกับกีฬาเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะทุ่มค่ะเนี่ยเขาบอกว่านอร์ตันเนี่ยเขาเลือกการศึกษาในระบบโฮมสคูลควบคู่กับการซ้อมเทนนิสอย่างจริงจังมากคนจีนเลยทำเหมือนนักกีฬาจีนทุกอย่าง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ือโอ้น่าสนใจวันนี้นะคะส้มไหนไก่ทอดน่าดูมาก
0: ครับผมนี่ผมกำลังหาโปรแกรมอยู่นะว่าแกจะแข่งวันไหนนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะเขาเจอกับนี่แหละมือหนึ่งโลกปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: นอร์ตัน
1: นะคะ
0: ค
1: นชื่อนี้เลยดีจิตภัทรปีชายานน่าจับตาของวงการเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะคะค่ะ
0: คนต้องทุ่มเทอย่างเงี้ยนะแบบมันต้องแลกในชีวิตใช่ไหมพี่แบบมันจะได้มีเวลาไปซ้อมไม่ต้องพะวงเรื่องเรียนเรื่องส่งการบ้านเรื่องอะไรอย่างงี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีคลิปมาตั้งแต่เด็กๆนะเริ่มมีพวกเพจปิงปองเนี่ยเอาคลิปสมัยแบบน้องนอร์ตันเนี่ยเด็กประมาณแบบ9ขวบ10ขวบอ่ะก็เริ่มเป็นคู่ซ้อมแบบตบแบบโปะโบะโบะโบะอย่างงี้นะปิงปองมันเหมือนแบบปิงปองนี่เหมือนใช้หุ่นยนต์ตีนะแต่จริงๆแล้วคนนะก็คือแบบเวลาเขาซ้อมอ่ะพี่ท่าเขาจะเดิน
1: ต้องแบบว่า
0: ภาพเป็นเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆ
1: ตานี่แบบ
0: ลึ
1: กๆคือแบบว่าโอ้มันต้องดีมากนะตานะสุดยอดจริงยอดมากๆนะคะนักกีฬาไทยน่าจะได้มามีลุ้นอีกหลายเหรียญนะคะ
0: ครับผมนะ
1: ค่ะ
0: มีลุ้นทั้งวันนี้เอาวิ่งกับวิ่ง100เมตรก่อนนะครับแล้วก็รอเชียร์ปิงปองกันด้วยปิงปองดาวรุ่งดวงใหม่นะครับผม
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับ

วันนี้มีเรื่องต้องติดตามเรื่องกยศ.นะคะ 2-3 วันแล้วนะคะมีข่าวว่าถ้าไม่คือถ้าการเนาะในเทอมหน้าเทอมถัดไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีเงินกู้จากกยศ.แล้วค่ะน้องดงเพราะว่ารุ่นพี่ที่ก็จบไปแล้ว

0: แล้วเนี่ยไม่ยอมส่งเงินกยศ.กันเลยนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าปัญหากองทุนกยศ.ที่มันไม่พอตอนนี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วกยศ.ไม่ได้เปิดตัวเลขว่าขาดเงินไปเท่าไหร่หรือเด็กที่กำลังรองเงินเท่าไหร่เข้าใจว่าจะเปิดเองก็ลำบากใจก็ไปกดดันฝ่ายการเมืองถ้าบอกว่าขาดไป 3-4 พันล้านก็จะเป็นการต่อว่าฝ่ายการเมืองว่าจัดงบยังไงไม่พอแต่เมื่อเด็กๆและฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องกยศ.ก็สามารถเปิดตัวเลขออกมาได้เลยว่าเดี๋ยวปลายปี69เนี่ยกำลังรอคอยเงินกันอยู่ขาดเท่าไหร่คือถ้าตามตัวเลขนะที่ฝ่ายค้านเขาชี้แจงก็บอกว่าดูจากรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรปิศาจนันทกุลเปิดเผยออกมานะคะว่าประมาณ 3-4 พันล้านแต่ทุกคนต้องนึกถึงเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยว่าอีกก้อน 3-4 พันล้านเนี่ยไปถึงตัวเลขจำนวนเด็กเท่าไหร่เออตอนนี้ทราบว่าเด็กหลายคนที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะคะทุกมหาวิทยาลัยบังคับให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนี่ยมันก
1: ็
0: ดูจะโหดร้ายไปใช่ไหมเออ
2: ใช่ผม
0: เนี่ยค่ะก็ต้องรอติดตามว่ารัฐบาลจะเปิดเผยตัวเลขแบบไหนยังไงว่าตอนนี้ขาดเท่าไหร่รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแบบไหนยังไงเออเนี่ยค่ะจะเอาไปปกกยศ.ไหมหรือยังไงแต่ว่าถ้าในมุมฝ่ายค้านอย่างคุณลักษณ์นกเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาไม่ใช่การศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าเขาไม่ติดนะถ้าจะหาได้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยปกเป็นหมื่นล้านก็น่าจะได้ในเมื
1: ่อ
0: หาเงินมาติดโซล่าเซลล์ได้หมื่นกว่าล้านก็น่าจะหาได้หมื่นกว่าล้านมาโปะให้กับกยศ.ได้นั้นไม่ว่าให้การศึกษาเด็กไป
1: อืม
0: นี่ค่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็น่าสนใจเรื่องเงินกยศ.นี่แหละค่ะ
1: อืมครับผมเนาะเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโอกาสของคนหลายคนต้องขึ้นอยู่กับเงินก้อนนี้นะพี่นะ
0: ใช่
1: โอ้โหถ้าไม่มีนี่
0: เด็กออกการพันไปเยอะนะไม่มีเงินค่าเทอมน้องดง
1: ครับเข้าใจเข้าใจเลย
0: เนาะ
1: ครับผม
0: ครับเป็นจบสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ครับผม

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัด

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ื่องเผาซ่านลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่านล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องรุ่งเชิญค่ะ
3: ครับพี่สีเมื่อกี้ตอนช่วงบันเทิงเราลืมข่าวนี้ได้ยังไงพี่สี
2: ทำไม
3: แข่งอะไรแข่งได้นะอย่าแข่งบุญวาสนากับคุณดิวนะเขาว่ากันนะดิวอลิสลานะฮะ
2: เห็นเพชรเม็ดแรงแล้ว
3: แฟนหนุ่มเธอขอแต่งงานแล้วกลางทะเลสาบที่เมืองโคโมประเทศอิตาลีครับพี่โอ้โหเพชรที่เข้าตาปึ้งปึ้งปึ้งเพชรเม็ด
2: ปึ้งมาแต่ไกลเลยเหรอ
3: เนี่ยคนชาวเน็ตก็ถึงบอกว่าคนเราล้มเนี่ยอย่าไปข้ามนะต้องให้กำลังใจกันนะคนเราเนี่ยกลับมาได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแฟนหนุ่มของคุณดิวนะครับก็ขอเธอแต่งงานนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับที่อิตาลีเขาบอกเมืองนี้เป็นเมืองแบบมันเป็นทะเลสาบนะครับล้อมรอบไปด้วยตึกตายแบบอิตาลียุโรปสีๆอ่ะพี่นะครับแล้วก็ไปล่องเรือกันแล้วก็ขอแต่งงานนะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวได้ฟังนะฮะเรื่องคดีเธอก็คงจะใกล้เคียงหมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะก็เห็นให้ทนายคืนเงินละนะครับ
2: โอ้จริงๆเธอบอกเธอเป็นหนี้20ล้านนะ
3: ครับผม
2: สุดยอดจริงยินดีด้วยเหรอใช่ไหมยินดีด้วยนะ
3: ใช่
2: ส่วนใครที่แฟนขอแต่งงานที่ทะเลสาบสงขลาก็ไม่เป็นไรนะคะ
3: จะได้กลับไปอีกเพราะว่าเจอหนังเลือก
2: อะไรนะ
3: จะได้กลับไปอีกนะเพราะว่าทะเลนั้นเขาบอกว่าได้ไปจับเงือกใช่ไหมจะได้จับนางเงือกได้กลับไปอีกอะสงขลาเนี่ย
2: สงขลา
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสารทองจากห้องส่งครับ
6: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้รายงานเข้ามาผ่านซูมนะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำแบบนี้นะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอ